0: นำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงหรือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน
2: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
6: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ ลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
7: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทาง DSI นะครับว่าเราจะทำทุกทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
5: ้ด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
8: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเพรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกากับอีก15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่รุกรามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา 10:00 น.เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโฮชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น 2-1 เซต4-6 7-5 และ6-4 บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลนาทาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย 5-7 ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามือวางอันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชัญญาอึ้งจากสิงคโปร์6-2 ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยโด ทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
14: 1นาทีกับกปท.
15: การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
11: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อน
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
21: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
22: ครับสวัสดีครับคุณนภศรครับ
21: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
22: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภัสสรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
21: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
22: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภศรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
21: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
22: ครับใช่ครับ
21: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติแต่มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณมาแล้วแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
22: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับและก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งๆที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่ๆนะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนเนี้ยนะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
21: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
22: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
21: ค่ะแน่นอนค่ะทราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธ.ก.ส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
22: ครับในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
21: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ 30,000 ล้านบาททางธ.ก.ส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
22: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
21: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
22: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็น น้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธกส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
21: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
22: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
21: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นด้วยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
24: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้กล่าวโดยสรุปก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
23: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนน ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกและภาคขอของสำนักงานกพ.เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่งประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
5: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
7: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับทั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยังAgri Future 2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยางอากิฟิวเจอร์2026ปีที่2นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐ

0: เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์ด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่เขาคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
1: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
2: สวก.เองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวก.หรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตรงนี้อันหนึ่งคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะฮะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
1: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันมาลีรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
5: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนเนื้อมาหลักเหอมาเงี้ยเลือดเชื้อยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกลือแน่โยเยบ่เนมาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยแน่หุ่นขึ้นตาอุดาเลี่ยมิแน่เนื้อมาเหนื่อยสาวแน่ก็จ้อยจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อมาหลักเหอย่อย่อนาลูเหนือเกือเนยเยอะๆบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูโยมือจอซาโดลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาจอซาโดจิออลองเนญานีอุมลูเมปาประชาชนยาอุดะซาฮอซากูโกขวงเนญีเชอือหวงเกนีวาซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮดอชีเนเชฮอเมความดันเมียนือนาโบเชฮอยาคอจิบาเยลันยาอุจิจาอุนาโกนังลาและเชโฮวานาโลบูเดเชโฮฮาเมเซเดอันเชโฮสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกว่านาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดี๋ยวขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันในกามาลาวเน่กามังขากาไก่เกี่ยวอะไรอยู่โฆษณาบีเกอหมอนี่แหละนึกมาอ่อนานากาไงเหลียวเน่ไงชนยังอ่ะอยู่โยนากาสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาชุนมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองวันนี้มีเอโกเย่งาสีวันและงาอยู่โย
5: 马这个娘我是下一面
6: Obo dak ja.
7: Obo chopper.
6: Ba sung kha.
7: Kwa.
6: Nyo song.
7: Obo thama.
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1407

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการมั่งๆ

lo yen yo do cha byum ji ong e ba ne cha ta thai do ne bu thang a de mo phem ni hai thơ le thơ do cha no be le han ne ma ji lo yu an ya han ne nga ji yu an na mo ne ma de do cha hum de u du thama yen yi wa na lu lo hai nyu so ko ni yo na na le ye la ne u la ke ni pa ya ta phu tha ju la me yen yo ye la ya nge mi si mu ji na la ma nyu so ji lo yen yo yo yo ha ko lo le hum la le ngane ta na nga ma ne myo mu du le da ne ma yen yo nga ma ne myo mu du na ko ni สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยนยูนะคนนี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่ยูนายใหญ่ยีนะหาญาพอนะคนนี้ปกเกอมาคอและคุ้งอร่อยใหญ่ยูพอนะคนนี้เป็นหุ่นแน่หุ่นหน้าที่หนึ่งยาบิยาใหญ่เนี่ยเอ็มที่พายุยาสิเชกูกิโลเฮและงานใหญ่ยูเฟซบุ๊กพอนะคนนี้สวทเชียงใหม่ที่พายุยาสิเชกูกิโลเฮและร้อยใหญ่ยูนั่งอาทิตย์ต่อพอเลยให้พอพออาจิจื้อเลยมีงานรถเทียงานมาเพียงเล็กกว่านี้มาจะแล้วอันนั้นจะดูแล้วอันนั้นจะดูไม่ได้ตัวที่มีนี่แต่ไงเนี่ยนั่นนะกับพอจีพอจีจะมีงานซุ้มยี่สี่กูจะมีสี่แล้วไงเนี่ยไอ้เนี่ยอย่าพอนักเรียนหัวมาดีติดต่อพ่อแม่บอกกับพ่อกับแม่บ้าเฟซบุ๊กพ่อกับแม่งานเช่นนั้นกว่านี้ยังยิ้มดอเลยถ่ายพอนักกว่านี้พิกัดตูนแล้วลอยเนี่ยแล้วมันเงินยาเอ็มเงาจีจุนอะไรเนี่ยนั่นที่มาขานนักกว่านี้อินันนาคนนี้ฮาลาคือละงายเนียวสีเสียวบาลามอที่หูลอยเนียวไทยพอนาคนนี้วันศุกร์และยาเอเมย์เนียอันนั้นก็ซุ่มกรกฎาคมนี่พังงายกูเชื่อลอยเนียวคือคนนี้มันเงี้ยนี่จุดไหนได้เนี่ยมันเงี้ยนะอาจจะที่มาชกามาอะไรอันนี้เงี้ยมีดีเลยชกามาโยนยางไงอยู่นะแล้วข้อความเงี้ยอะไรยังไงลอยเนียวแห่งยุสกุลนี้จะกาจีแล้วมีนี่เริ่มทำอะไรเนี่ยก็มาเกลี่ยมินานเนี่ยโดยเฉพาะที่บุ้มเลยบินอาหารเนี่ยเริ่มทำกาเลยพายดานเนี่ยละมาเนี่ยก็ไปเริ่มทำนะคนนี้คุต้าเนี่ยช่างทางอะไรเนี่ยยิ้มเจอที่มาอยากเอื้อเจอย่างเงี้ยอยากเอื้อเนี่ยอาจีอยากก็อาจีนุสากก็เอื้อเนี่ยเอื้อหน้าฉันนั่งอะไรเนี่ยอยากเอื้อแบบนั้นเลยอ่ะเกือบก็อยากเอื้อเนี่ยอยากหาก็อยากเอื้อเนี่ยอะไรที่โควิดน่าดราม่าเนี่ย

lo yen yo gam na kutane chanta nga yen yo use je yo na ya nga de malo na une na yo jinao ga le me ye nya abe bena yo ha yo ha le ka cho thlo yen yo ha le ya une je phe ko ni ma phe ko ni da che ko ni lo yen yo yo yo ha ga ya bi ya nga na yo na lo yen yo nga na a cho ne ga bi ho yo ha ne bi a cho bi ko ni yo mu me lo yen yo to ko ni a cho ma bi nge jo a yo ha le ti po na Numa ni melo, numa mani ni yo ha ya une nga ya nya cho ga ma tong mi yo ha une la ga ma tong mi lo yin yo te mi yo ha une ya yo ha une u do na yo a cho ga ya une nga ya nya numa phe ji na ko ni is han ni phe la o mang na is han ni phe la ko ni phe nge jo phe le ga nge jo ga le ya em lo yin yo te mi ne ga nge jo ya une phe nge jo le me ji phone la chi chi te to ni chhan ni tha ho ji lo mo na Who are you, Numa Pani Pani? I'm not so with them, Gale, Panu, Mene, the Giloy, and you. Ganetanang and Nejagaji, Lelem Tagale, Padanema, and you. Gapa, Yamona, Loya, and you, Cow, Lay, Yamona, Coni, Lo, Pula, Loya, and you, Gam, Nakoni, Tano, Chem, my Chen Langa, and ya. Doinang Kail, the Loya, and you, Lo, Pula, Hulung, or to Uye, Pula, Yemi, Loya, and you, and let you on, Yamonga, the Miagalet, you on, Yamonga, to me, eh. Leo, you may a boopula, dear lawyer, and you low pull on yammy, you may a boopula to yeena, low to lengo, now ye pull a lay, son yena. That jotto lay you in young eye, and yet my new car lay at it, be my door. Let it jolly you in young eye, and yet a minute you may a boo a lawyer, and you lay ye pull a legal to Emma legal to. It's on in yard the number, lay, lay, pew pew, lay you joke on your leader now, less at the poor jamming or jot and I on ya. A genia gemine, a budun lepaya emene, a buduna, pure yurana, conida choguina, lepe, be at a good pair, a cookedum panunga, and ya toni, a lidna yonyame, uduconu, some monk on you, a laconi, tell me a lidna, turn an ale mangas, lo, to mine, choguina, le, jui, le, pula inalo, hook on your leg, bopoga, inga, and ya. Nga lo pula jana nga lo kuga ga ane lo yinyo. Na yo se sale pula jana bu wu ma pa jela nga yanya tulu mie ya gu mie. Lo ke pula koni lo yinyo uye pula yena koni ye isani ma tena ye chi ne ya chan yanya ye chi ne chan ne u. Hele uje aju ma tena lo mo lo mo lo kuga ya inga lo na uye ye mi lo yinyo. Uje lo ngo ta du pula tuga u. Hele ho ho ya ngo thanga de abona su su mele ma ya nu nga adi ma uye ma ye nge I ko ni na cha chu mi ne go abo pula le ngo thai nge lo ye nyu go abo mu pula ko lu ui na su bi su ma le e tu adi ma ma nu ma du mi na uye tha le ye le mi lo ye nyu go le ye le me u la he ye u mi ko la me ga le mo le pa ja mi lo ye nyu u la he ga le mo ja mi adi ma ne ngo tha he le Glan, glan, glan, glan, glan, duna, let me, I'm your glan, young, I dear glan, duna, let my duke on you go galley, chagapa, ya linga, ya yatamine, who go on ya bopula, ya younger, na mujuna bopula, majana coni len, umumpula, pula, ya younger, the local pula, nice honey lawyer, you know. Na, I did my low pula monge, I did my adjun, I got bad, and my day long monge lawyer, you know. I lay a jimmy adjun, and I'm. A di ma te po fa chu le ngong o jong e lo ye ni po fa chu che le me ya jang je ye nya mong na hu go a di ma ne cha de a yo ma le ngong le a ji lo a ji jang po tham nga hu ga le ti po na hu a ngong o u mi ne yu ha ku ju na lo le me ya po ni ga nga lo ye ni me ya po ni ga na I son ye tang o ko le nga ye nya su e lo I son ye na te mi ne I son ye ngo ko na ko ni ti de na ko ni At the Napong or Koyo Hang or Kona, heard what the Hilanga, you have a long or Tana, who go on you have my econi, coni, you have coni, let Jewing alloy in you to mine, Gaconi. Na, find now, Maria Panta, Jay, and now, Leo, yes, on the young, find now, pull a letter, a chong through my journey, Ajilo, to mine, a cholella mine, a chong, and then let find now, first to want to learn a chong, let me pull a len a good green, I, and your cayon law, who go to me a junga. Na yo ha hele do pele ma yai kunga ya nya ga ti ka mi si ti ka na ti ka le ku lu jang le yo ha a chong be thon chi le pha do chi le pha le ma jang a le thai pho ne na la ya han le lo yin yo go e le
비레휴가미시폴라따포에레요하도페마펠레니레차차니로휴가따레뱅에조아디마휴고마텅이파로연유도미네휴가에고로부타미로연유레아코마따레가타베제연냐고로비레우스에로나레로도도피우피우레고로유라메로우예프라도메나다조부라트레아디바마시냐도조트레요하고로먹간타네아지찌땡먹간고데이지데레따레베나트แต่จุดที่แรกปัดแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่แต่คุณรู้ตัวแรงอะไรตัวมีเนยมือพายยังอะนั่นช่วยยาลูกคือผู้หลังของไอ้ลูมาถือว่าอย่างเงี้ยแล้วช่วยยาลูกคือเลยก็มาผู้หลังช่วยฟิวเลยถ้าช่วยไหนอย่างเงี้ยก็มาช่วยดูลูกคือผู้หลังเสียสละอย่างเงี้ยก็ลูกหัวจุกมาโมเลียดีเฮ้ยตัวเสลิงอะไรอย่างเงี้ยตัวเสลิงเลยลูกคือดูมาตัวอาจินเนอร์มาลูกน่าวเย่มาเย่คนนี้ก็ตัวลูกก็ดังถือว่าอย่างเงี้ยลูกคือผู้หลังจะนั่นมาลูกมาลูกยังกูรู้จักเนี่ยนะยมากูลาเชลีบุน่าเหรอยูฮามาโมนี่ยูฮามาฟิวเลสันเนี่ยโอ้คนเนี่ยแล้วยังกูป้าโอ้เนี่ยป้ายูก้าโย่บิดตัวเชลีน่าเหรอว่าจีตัวเชจิงอ่ะเราดูโลเนี่ยเราอินยูอยากให้ป้ายังไม่น่ากูป้ามาอยากพายมาเกิดตัวอาจีน่าชอบคนมาเพล่าบ่อยเนี่ยเฮ้ยว่ากูมาเพล่าจีมาบิดตัวเชมอบที่กันบิดตัวเชมอบลอยเนี่ยตัวมีเนี่ยเฮ้ยคนนี้เลยยังไม่มีลอยเนี่ยเลยยังไอ้กันเนี่ยแม่เนี่ยเลยที่เดินนะคนนี้เงี้ยบ่ลองอ่ะมาลูกคือพูดอะไรงูน่ะลูกมาพูดอะไรลูกตัวชนะก็ไปเปลี่ยนนั่งมาจีมาเลยขันรู้ตัวเชล่าแม่เลยยันดูทำแม่ห้องเองที่ด้านบิดตัวเสห์มีปันยามยาหอมเราลูกคืองอตัวจืดคือคนนี้ลูกงอผู้หลังไงอย่างเงี้ยนั่นก็เจ้ามาละเฮจืดอีนั่นเนี่ยยาเนี่ยนี่นั่นสุนันเอ็ดามาลูกก็ป้าอดีมาตั้งแต่ยาเลยอาจีจียุ่มหัวอาจีจียาหัวเลยอดีมาจืดมาบิบิโอการนี่บิยาหัวแล้วห้องไงบ้านเนี่ยห้องไงบ้านเมียกูนี่เชื่อสมเชื่อเชื่อบุระพี่บ้านเนี่ยยุ่มเธอเอาเกือบจะง่ายแล้วคุณรู้เบียร์เลยเหรออย่างเงี้ยที่มาตั้งแต่ยานะพี่น้องประกายโยแล้วก็คู่งานเลยอย่างเงี้ยพี่น้องลาหูก็เงื่อที่มาคาก็เงื่อเราน่าชุมชนร้านนาแล้วคุณรู้อายุมาถึงก็ไปเชียงใหม่แอร์พอร์ตถึงก็เราอย่างเงี้ยเส้นทางถึงก็ไปชั้นเหนือน่าที่มาเลยน่าก็เลยหูแม่อย่างเงี้ยได้ได้ในมาโมนี่เราก็ไปวัดชอบยาเจียอย่างเงี้ยอีน้องเนี่ยอีน้องซุ่มเนี่ยบางงานก็ในเราอย่างเงี้ยซุ่มงาสมน้องยังไงเนี่ยตัวมีเนี่ยเรื่องดูเพื่อนนะคนนี้อีเนี่ยกันยังไงเนี่ยยมอาจิวอุ้มยาจีใจเลยแม่เนี่ยอุ้มยาจีใจได้ตั้งแต่หัวดิมาตัวนั้นมือจุดฐานนะคนนี้มามโหนี่เงี้ยดูก็มามโหก็ยาบล้อมือจุดนั้นตัวนั้นมายาบล้อตั้งแต่เมื่อนั้นอีเนี่ยวัดชอบก็จะมีอันที่มากิจกรรมคนนี้ก็อีเนี่ยของขวัญก็จะมีอุจิขอแถมเลยคนเจ๋งก็จะไม่จุลอยมาจีฮือนะคนนี้เลยอีเนี่ยเบียวกันยังอีนังอะไรเนี่ยกำลังใจก็บีอีเนี่ยยังอะไรล่ะตัวมีเนี่ยฮือก็เลยกำลังใจบีอีนังอะไรเนี่ยฮือกับบีเนี่ยยังอะไรที่มาขาสินยาดื่มมาสินยาดื่มก็ที่มาขานะขาเช็คขาที่ขาไม่แล้วทุ่มยันอยู่ทันเนี่ยอีเมย์เนี่ยนายใจที่มันนะคนนี้อย่าพูดละเลยสื่อพูดละมาบีฟังผู้เล่าสนิมาบีเอจีเอเนี่ยฟังผู้งาเล่เอ็ดันเนมาเย็นยาฟังผู้เล่าเล่คือนั่งรอมาลอน่าเมจูมาจูเมียเธอเมจูมาจัวอาจจะเกินเนี่ยเฮก็มาจัวตัวนี้อามาเดือดจีเอยมือพายเออเฮมน่าจะจ้างดีเลยยาเอ็ดันหัวหน้าเสืออยู่อีเมเทียนน่าเฮาเสืออยู่เอียเฮาหน้าหัวยาจีเลยอยู่ติดติงกันเนี่ยเสืออยู่บ่อยเย็นยาน่าอย่าสาบูอาจจะอยู่ก็ไปละงาเล่น่าอย่าเธอและน้ำอารมณ์เธอลอยอย่างเงี้ยโคผู้ละน้ำหวานผู้ละเธอดมีอะไรอย่างเงี้ยตัวดมในลอยอย่างเงี้ยเฮ้ยคนนี้ยูชื่อจีลอยอย่างเงี้ยอีสันนี่ชื่อเมียบ้านเสือผู้ละกูรู้แล้วบุชื่อจ่าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทุ่มินเนี่ยชุดจ่าผู้ละคนนี้บุชื่อเต็มพังงานเนี่ยบุชื่อจ่าเต็มพังงานเนี่ยยูชื่อก็อีสันนี่ชุดละแล้วน่าบ่าวก็กันเนี่ยปีละยังไงอย่างเงี้ยน่าติปวนน่าคนเนี่ยที่มาโยเชเชเลยจ้าเธอมันน่าพูดอะไรปนัดดิมาขายอะไรโยเชพูดอะไรกูจังอะไรโยจนน่าจ้าเลยมันมึงอะไรเนี่ยดิมาเสือพูดอะไรเสือพูดอะไรหนึ่งร่างไงกูรู้ปีละอะไรตัวมีเนี่ยช้าช้าเนี่ยจังอะไรน่าอะไรดิมาเล็กก็พูดอะไรเสือพูดอะไรเล็กก็พูดอะไรเสือเนี่ยมันยังกงอะไรที่ปนัดดิมาหัวกูรันเนี่ยเสือก็เห็นนะคนนี้อันที่มาสื่อนั้นมันพับพลายังไม่จีไม่จีฟังปอมยังกำมือนะอันจีคนนี้สื่อแข็งแรงมาแล้วทันอยู่ดีแล้วมาจากพ่อคนนี้อันจีโตคนนี้แล้วมาจากตาแล้วพ่อนั่นเลยพระเอกที่พ่อนับเป็นยังไงเชื่อปุ่มมาเป็นยังไงที่พ่อนับมาเขยยังไงที่พ่อนับเขยยังไงเดี๋ยวสื่อต
딸에 개나 거니 응은 파 차림으로 연요 때문에 고 야영아 연냐 나티더나 거니로 보고 더 카페 고 더레 가빠 또 도나로 연요 레 요스스레 비야지로 요스스레 비나 거니 아디마 레레 푸라 머 푸라 존나 거니 레 메조 푸라 조 마다나 거니 이주네 데레레 야 조네 야 야 푸쟁아로 연요 뭔가나 그러마 전나 거네 아디마 스 요스스레 비야제 연냐 Itu kone leya dome je kapa labu pula labu itu ya do kame jero mena kafe te kulu janga ya nya na uje achone ase alu te ophe le ngalo gle gkhane le kole thane bijame lo nyu go koni ade chume ni a ya nya kho koni bawa pula koni pila nya melo nyu te mine hga ko ya yang a ya nya na Malona payodo de lo yenye payodo de payodo nu tipo donga tipo pena ko ni numa pele jinga lo ko ene na to ko ni ichu na ya la bunga ne mangana payodo de me bugo de na na le be pinga yenya yo na na le pine se go de na na le lo yenyo to mi ne do de ko ni dale ko ni ma pada che nya ngane dale ko ni lo yenyo to ko ni ichu na ya mi jinga yo puna nguna adi ma me be ko ka ni ene Segitu situ ni yang eh, oje umian ni yo aku aku ni pina acho ichong eh le tu dijeng alo yo haji, we le satu dolar pa yo hasil ma pa bamele hulu pelang ayanya hina koni, ada di masuk hosa alo ayanya na jai timna koni gamna koni doa ma pamina le ene mah eh le ngam apu saya cile kau pu eh oje ani nga melo na ni nga nga ma a do ji melo asa win le ku ong e ba si si ka sa ma khom le ko pa jo jo ho nga yo ji na nyu na yo ji le ayo a ye ni che ma jo de ne nga ju ka tho a nga lo si ka me le ku lo ayo ha cho ku lo cha ne de le ana tu mi ne ayo cho asa win cho ya e ne nga lo melo na cho de na si nya ji du fe bu na yo kho yo ji na lo si nya ji ne ए जी कोने तो ने तिदना फेबु मा फनी कोने इतने मा मुनी कोने जाद जाले बम लो तो कोने आयो ना होंगे सि काउ ले मे आयो मुदुना कोने जु जे जे ले मे लो यन्यो दोना दिङे न्याम गा दे खा दो कोङे न्या फला दो कोने बान्या ले गा दे ना यसि छुगो द पेलम थाम गा हंगे ला ना गा मा लो खुलु सगा मा आयो तो गपा ले नुंग गपा फिरु मे जिनालो ngenya me pasaki go phala do go ding ngenya nga holo ngenya mwe holo agaga go tu chobai me yo ji choba ko jana lo nyu na yo te bo ma ya ne nga ne yo ya ya gwa si choka ma kala si de mine sinya de na le se che de kapu jo asa win nga mana ko ayo le akado na ko agan le ko ku ma lo nga ma ji na ngane ya gana ko ni wa sa ona ba je ma le ni so nga ne ma ga le ma be pha na lo yin yo hu ko ni le si nya de a yo che bo ma ya e ga ne nga lo yin yo ga ne ta na do cha ti bum le bi na ma ya nyu ga na ko ni a ti yo e do cha nga de yo e ya pha ne me nya ka than han je ma ni ma du le ya e pa nga ti po lo na da ma ya nyu

Chapin, my dad,

Ngày nay chúng ta đã sinh áo chỉ ra một lần.

Oh, my God.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้
3: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพะเยาพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย
4: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
5: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะทุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระทุดงที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
0: ็ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคน
7: มาห่วมแห้งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ดอปูแวปากัญญาโพนเมบาสะสู่อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อนมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบบูล
9: สปสชก็มาเกตอชูเคลเลอร์ปัญญาปราอันนี้คือชีสวะกุดอชอบวัคซีนคอติบัตยักมากกว่าแต่มาเจอกิจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซลสุยโกลปู HIV สุปูลอไวรัส B.4 มากกว่าตาชาซาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนนูปูอะโกลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผีปูเท่ากันแหละสุปูเฮดาเซญาและตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวแต่มากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอเชื้อ HIVซีกว่าอาร์ทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม0532853555ไซด่วนกมทู1600ดอไซด่วนสุขภาพจิต1323และประกอบอันเดียร์ก่อนนี่ล้อง

0: แท้อีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปอร์ปากระหลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนั้นแล้วตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอปแหวมือกาพาติพือพีก็กันเนาะบัตโตกอลอสซาเดยาพอโมลาวารัญญาไฟแพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกเขาจะแตะวิกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอเกสกอลอสซาตาเชอร์เกต่อเลอร์โกคอเนาะมือทอชิแก่ควีนาริและติเลอร์อนาริติชีกันาดอปกากว่าดอปกาเซแพเลวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกะโทลิกยานนุ้ยคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกาเซเนาะประเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์ขี่นุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชิญต่อเตอร์นาเรตปูเนาะดิซอเลตนิยาอีมือเยนีมือนิมือซอมือนิมือซอเซอลามิดลากรกฎาคมนี่เนาะเดอดิซอเลเจเจจูเนาะหนึ่งลอเลสลาลาซอเนาะและดัตนีคินิลิเจเนาะตาเชื่อต่อเดอและรื้อเนาะและตนีเนาะกลิซอก็ช็อตแลซาคาอีเดดิซอบาคาเดเลตาเชกตอแกตาจูคาตาเชกตอเนาะดิเนจานี่ปะถูกกว่ากลิซอก็แต่ว่าดาบาตบาเนี่ยมุคูกะจูโดและตูเลมือนี่มือซอคือลากรกฎาคมเนาะดิเนจานี่ขอกันนะตากระจอกกวยๆเนาะและกาตโมกันนาซาตาซาวีปอเลเปลลิโพทาโพเคโดกันนาเซเนาะอะทุกคนนี่ตะแกกกาลสตาเปยอีปะเลกนาดอกว่าตาซาวีเตอเพลคีเพลเนาะฮาเกกนาดอตาเกจอตาบอบะแฮขอดอเนาะกนาชอตาซาวีเนาะเพลคีเพลเนาะฮาเกกนาดอตาเกจอตาบอบะแฮขอดอเนาะ

Nó cứ từ về tả lì tả xa vị hai cái nào đó qua ta cứ chọn ta bó bà nó từ anh và nó bà lo đi xó lơ cơ mà lý nó cơ mà chăn lọ bà gà tẹ còn ý khai đời sao biết nó tẹ thô đi xó lơ bà lơ nỉ lè mà lô tả vì lè khi lô chê bà khai đời lơ mà lô tả đi xó co nhỏ nhỏ lơ khi lô chê lơ co ya xó nó đờ tờ bloi y a cơ che thọ đắp dân nỉ lý lơ bà lo ký đi xó bà gà mà lô tạp lô lý nó pít tạp mà tà lý nó đờ cơ nỉ lo vẹt đà nó lơ mừng nì mừng xó dẻ là gà rác gà đà khôm nó tạp tình nhà nỉ khi gà thôi gà gà khứ chì khuy nế nó đờ bà lo xê nỉ lơ nhà nỉ bà lo nè à có chiếc kẹp bà lẽ lơ thân nạc khăn ta này nó mới chả khai ý nè anh nhỏ thật nó đi do lơ application thôi là sắm mưu thứ ổn ổ lẹ to nờ lo xế khăn lơ nó tình nhà kẻ hẹt tè ta sơ to sơ chả lơ nơ cờ lo gỗ lo chê lo cơm mà đi so lại gà lơ nửa cái đi cơm máu lơ coi giờ xó đi so lơ nửa mà lô tạc khăn lẹ khi lục lỗ khi lô chê này nó anh nói tơ tơ bây đà lo lơ QR code nó lên thôi là sắm mưu thứ apple the về mới trả nửa bà lẹ thứ này download này lơ app application nó coi sò connect nó the land หรือ application nó view ก็ได้แลกว่าแต่ต่อ color เนื้อบาร์ลอชิอาชิจาเนาะไม่จ่าอันนั้นเนี่ยกูเราเอาโอเจพี่เนื้อแลเนื้อแลลอเนี่ยเนาะดิซอมนึงก็ลอชิอาชิจาเนาะ the กยศเนี่ยก็มาไปด่าดิซอก็ด่าตาเชิงก็ต่อตื่นนี่ตื่นนี่เนาะตื่นเลิศก็มาเลยนี่ตื่นนี่ตื่นนี่เนี่ยน้ำบัตรรอบแปรบาทแปรบาทเนาะอาเกฮีตาเชิงก็ต่อก็เลิศตะชีแย่นี่รอกายาเนี่ยจะฮีเจจะรอดเนี่ยบุกตื่นเลิศควีนนี่เนาะอันนี้ตะชีลิอดดีเกย์แย่นี่ก็เลิศหรอเนาะเดอเลนหรือพี่เนวีก็ดอกกล้วยรอเนาะปากก็ดักกล้วยรอชอรอเลิศเจดิซอนนึกล้อนี่ชื่ออาชีจิกาเนาะตะเสก็ตะเสแยมมือขวากว่าเลอปกว่าดัดตารางเนาะตาเชิญก็ต่อพี่กยศนอภัยนะที่ซอนนําบัตรลอตนี่ตนี่นี่เปล่าเปล่าเนาะมื้อจ้าเอาโอปาค่ะที่ซอพี่ตามาตาเลอปะดบปะกาเนาะเดอเลอบริษัทปูตอปูตอขวาเนาะกยศนะเกิดทุนในเวดดอลลาร์ดอลลาร์ตะคานี่เดอตัวบัตรล่ะเนาะในคานี่ลอเลอดอลลาร์ดอลลาร์ตะคานี่มื้อจ้าเลยก็เลอลอดอนี่เดอลอดอนี่เนาะอีคานี่พี่จะเต็มขอเนาะมาเลย QR code เนาะ the application กยศ connect เนาะวีบางครั้งจะเอ๊ะสามารถเซทึ่งในเดซเซลอกาโอจะจือเลยสัญญาณตึ่งในตัวอมตาจันเนาะเดอมาเลิกคีดจ่าสิเจ๊เนาะอีกคันนี้เล่นรอดเดวเลิกกระจ่าดิซ้อมเลือธนาคารกรุงไทยค่ะเนาะไม่จะมีเดอเลือธนาคารเลืออันยอนหรือเดนธนาคารธกสธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์เนาะไปรษณีย์นี่และลอดเซเจเนาะก็ดอลเลอร์ธนาคารทหารไทยกว่าดอลเลอร์เคาน์เตอร์เซอร์วิสเนาะเลอร์ปลาลอดตาจันนี่ปลาลอดตาจันนี่ก็ดอลเออพี่จะเต้นเนาะเซอร์ตาจันนี่เลอร์เคาน์เตอร์เซอร์วิสเนาะอีกคันนี่เมื่อจากไม่จะมีเดอร์ทุนเนี่ยดาวน์โหลดเนี่ยเลอร์แอปพลิเคชันเนาะเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเจเนาะวีก็ดอลเมื่อจากซาพี่หนอนเดอร์เกลและฉอเลอร์นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวเบนี่ปากันนี่ไม่นะเดียอาบากีบากะเฮเนาะดิเนซาเดอร์ซาพี่นาตะเคเนาะมื้อนี้มื้อซอแย่ลากรกฎาคมพี่กะตืออีเนาะลอกกะมาเลยก็ยะซอดิซอเลกาเลคือโลกลูกคือโลเจมาโลตาไคอีพลูลีพี่ตามาตาลีเนาะกลัวเจเลนลอกินนี่กะนี่เลยเฮลอดอปาโจโพปาเลมาโลตาละโลบะสัวหมอเวดาดอเนาะอีคานี่บาคาเดเลปาเกลอกยะซออะเรเนาะเนาะคิดจะเนาะอีคันนี้ตากระจอดเลิกคิดคันนี้บาค่าเดิมปาดบปาปากคอรมอเนาะแอดอลเลอร์เกอร์เฮลอตาเชิญก็ต่ออาร์ทอร์ดิซอบาการ่าเนาะแฮโอเลอร์ก็จะแต่ผ้าหยีลีเนาะวีดิซอก็จะแต่ในแก้กระจายเหี่ยวคอเนาะก็ด่าเดิมอันเหลียจัตโตโอบาเนาะวีก็ด่าโพโอแผลมตานี่อีคันนี้เฮตาเชิญก็ต่อเลิกเกอร์และมาสัญชาติเนาะมาหลีเลิกก็โอเลิกก็จะแต่จันนี่เนาะอีคันนี้เฮตาเชิญก็ต่อแลตื่นเลิกให้ขอรัตนีเนาะเนาะมันนี้มือซอเซอร์ชีลามิถุนายนนี่ขี้กระโถยกยานุ้ยชีเนาะเมวดาเลิศเนาะราชดาธนาดิเรกเนาะอาเกลเลอร์ปารารอตากระจอบแพลเลอร์สำนักนายกรัฐมนตรีเทวดาคณะรัฐมนตรีเนาะแอดอลดิซอเริ่มเกฮีตาเชิญก็ต่ออาร์ทอร์ดิซอเกลเกตติตาบาคาเดอสัญชาติเนาะปาลีประจาตุอูบาเฮปาเลอร์เฮโอเลอร์ก็จะแต่ผ้าหยีลีเนาะวีก็ดอบากาอโพลีโอแผลพี่ก็จะแต่วีตินีมาลีมาเจ้าค่ะเนาะและดอตินีดอเนาะและตือเริ่มมันนี้มือซอเซอร์ชีลามิถุนายนนี่ขี้กระโถยกยานุชีเนาะเพียบปุกินเนี่ยกับมือเริ่มอาเกฮิตาเชิญก็ต่อตือเริ่มมันนี้มือซอเซอร์ชีลามิถุนายนตัดตินีใหญ่อีเมื่อจ่า
พียบุกิเนาะปาเลแอดอลเกแฮเกลเกตติตาบาคาเดสันชาติมันตานีอัตเนแฮลอแฮตดตจลซาเดปาเดปปาดิซอลเลอร์อากอดาตเนแฮรายงานตัวบาดิเนจาเนียโอชราเนาะดิเนเดอกะจาเดดิซอปาเดปปาเนาะเดดิซอมือเลปาตือพือคอเดียเลปาเตมขอนี้แกปาเลโอกอจเตปายิลีวีลีจาโตโอบาเนาะดิซออาเตเวลาคุณสมบัติเนาะปาเลเกชื่อคอลีจาเลเกแฮมาสัญชาตินี่บามีปาเลแฮโอกะจเตพายีวีตะสิญาตะขอที่คอโลเลเลเกเกเลปาเลเกแลเลปาบากาแฮโอเลพูพีโจลีจาเนี่ยเนาะลีจาโตโอบาวีตะเมกวาดาเลบาคาเดอาลียาจาเลกอกะคือโตโอวาดิซอสัญชาติกะคือโตโอบาจานีค่ะเดชื่อคอมีชื่อคอสาเซวีก็ดอปาบาการาดิซออโพลิโอเพลเลก็จะแตะเนาะเดอตะเนมายาลียาจาเลโอเพลคานีอีคานีเดอเพียปูคีปาแลมากกว่าก็ดาสำรวจเนาะมาทะเบียนประวัติเลอปูคีเนตูเลนหนีขี้กะโทยากะยาลุยชิคีวีอะเลมากกว่าดอแวดาอาถอจะถอนเรื่องนี้ขี้กระโถยกยาหลุยชิคอตือเลอร์นี่ขี้กระโถยกยาเยชิหลุยเนี่ยดีเดจ้าเนี่ยและเชอร์ลี่เชอร์จ่าเคสันชาตันเนเซอากเนมันจะต้องมีเงยยอดยอดประมาณสัญชาตินี่เนาะอักแกลอักลุมตอนนี้โอเดเวมอนที่ซ้อแม่เชอร์ลี่เชอร์จ่าประบาดแรกกว่าเลอร์ตาคอที่คอโลดี้เนาะแฮโอเวดับเกนนี่อเมียนอกกอแฮโอนอกกออัมตานออีกันเนี่ยเลอร์ปาเลอร์กว่าช่วยเจ้าหน้าที่หรือกว่าช่วยแต่ใครเนี่ยก็เล็กเล็กเกวดัดเดวแวนเนาะดิเนจ้าเนี่ยเลยก็เด้อเนื้อสัญชาติเนื้อลีเนื้อจ่าตัวอ้วนเมื่อจันเนื้อเนื้อชั่วโมงเรื่องก็จันเนี่ยแก้จบกว่าจดแต่พอนอกก้อนเนื้ออูดผ้าหยิบผ้าทอลี่เนาะเมื่อจันลีจ่าตัวเดินและเชื่อหรือเชื่อจำตาเนี่ยเสียเนาะจ้าตาคอที่คอลล์เลอร์ทราบกาเลอร์อบตและเลอร์อำเภอเนี่ยเนาะอีกคันนี้อักเล่แล้วโอเดวแววิบกกว่าตลอดตีล้อใช่เลอร์กระโดดเห็นล้อตะกระโดดเห็นล้อเนาะอีกคันนี้เหตุตาเชื่อกันต่อดิเนาะและตีล้อแค่ขอตุนิมือนี่มือซอเซอร์ชีลามิถุนายนนี่ขี้กระโถเยกยานนุ้ยชีเนาะเหตุแต่บาบาสิญาขึ้นนะโอเวดาเปออีกันนาดอกกว่าตาซาวิดอเตอร์เพลเนาะเตอร์เพลคอนเลสระคือพออาตากันนาสกอกกันเนาะ

Betul no, pati ole va bo ko ki to ra sa phe to do to jo va kan na do le vithiyu je te e va kan na vithiyu ne o ra di chem le o he te va me cha le pa pe ya char ke le ba ye no de ni ya ta la nya i ba sawadikar heng rat no nu li no di sa le ga le ne ba sawadikar heng rat sa pi no le suo mo no kwe ke no te me ni ส่วนหมอดเดลวีดอลเลอร์มือนี่มือซอติชินนุ้ยเนาะเพื่อปรับละลอเพียบปุกินในชุดเรามีชุดละสาลงทะเบียนเนาะบัตรสวัสดิการแห่งราชที่ชอบไปดูประกาศกันมากกว่าด่าเปล่าเลอแต่ตัวอุ่นเนาะกอดจากนี้เลยกันเล่นหนีตันหนีมือนี่มือซอติชินนุ้ยเดี๋ยวเพื่อปรับพลาเราไปด่าเนาะดินในจ้าในตะลายายนู้ดิตะเมอเนาะแล้วก็เลิศในตะลายายเดอและส่วนหมอวีอาแม่ปุกินมือนี่มือซอติชินนุ้ยเนาะแล้วก็แม่ตันหนีระหว่างนี้กว่าเดออาตะเกลือเล่นหนีเริ่มบาดสวัสดิการแห่งราชละว่าซื้อขี้กว่าเดอตื่นหนีละว่าเมื่อจัดรายการเล่นหนีดิให้กอดตะลาคิลาเนี่ยเดอกันเนดิหมอดีเนี่ยจะเดอตะกระจอกโอเดอเปิดแฮตเต้กันนักกุ้ยๆเนาะเดอเสร็จแล้วก็รอผ้าลาซาจิตเต้ตะกระจอกบักค่าเดอกลีซอคอชิแก่ดิซอลเลอร์ปัดหัวกว่ากลีซอคอกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะช่วยกอดตะกระจอกมากกว่าเวลาจะถอดเลิกคืนนารีกอคอตะตินิยายอีและตื่นเลิกคืนนารีแล้วกอคอก็จะแต่ถ้าคอปาดปาเนี่ยมุกจูเวลาข้อชีเปอร์เซ็นต์เนาะอะไรเกจูโดพะเลเวแมโฮซอเวกี่แมเวเชียงรายเวลำพูนเวลำปางเวพะยาเวน่านเวแพร่เวอุตรดิตเวตากเวกำแพงเพชรเวพิษณุโลกเวเพชรบูรณ์เนาะแล้วก็จะแต่ละภาคอีสานปานิจูดาคว่า 10% จูโดบะตอดิซอลเลเวเลยเวหนองคายเวบึงกาฬเวหนองบัวลำพูเวอุดรธานีเวสกลนครเวมุกดาหารเวยโสธรเวอำนาจเจริญเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์กะดอลเลเวอุบลราชธานีก็จะแต่ละตาพระพอจุยดักคือชีเปอร์เซนอาร์เดเกจูพะเลเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวสุพรรณบุรีเวสระบุรีเนาะเวลบบุรีเวกาญจนบุรีก็ดอลเลเวราชบุรีก็จะแต่ละอากอดาภาคตะวันออกเนาะจุยดักนุ้ยชีเปอร์เซนเนาะอาร์เดเกจูพะเลเวนครนายกเวปราจินบุรีเวสระแก้วเวฉะเชิงเทราเวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดเนาะดอกก็จะแต่ละหลักของปาดปาจุเวดาคือชีเปอร์เซนอาร์เดเกจูพะเลเวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวสุราษฎร์ธานีเนาะดิเนจ้าเนี่ยพมากว่าดามุกโคกจูดิเนาะและดอกคินีเซอร์นีเนาะตือเลิฟมือนี้มือซอคือลากรกฎาคมเนาะมันนิมซอคือมันนิมซอนุ่ยแต่พันนี้เนาะดิเนจ้าเนี่ยข้อกระหน่าตะกระจอกเกวยๆปลอบประดอลซาเลตตาเลตาเกตาโอชูโอเคลที่ดกกว่าตาฮอโคลาเตสรึเนาะเดอแฮเตบาบาสิญาขึ้นนะโอไว้ดับไปอีตาเชื่อกระตอล่าล้อเลยจะเกิดออทอเกหรือโพธาโพเนาะตาตือตาเชื่อกระตอเลยเบมือซับคีโอเดอร์กลูเดเจแคมฮาเนโตกอลซาเดอจอสปีเนาะคือนาริและตือเลนุ่ยนาริก็เข้าไปหลอบพาลาซาเปอีตาบลือเนาะ

Tolik Kebelah.

0: ระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน7ภารกิจเร่งด่วนรับมือความท้าทายโลก
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทว่าทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าทุก2เดือนพร้อมตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเร่งผลักดันข้อเสนอ7ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกระตุ้นตลาดเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถกระบะไทยการขยายผลยุทธศาสตร์สินค้า Made in Thailand สู่เป้าหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 200 แสนล้านบาทการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่การยกระดับการบริหารจัดการจากอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมแคมเปญบายไทยสนับสนุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลันไทยในเวทีโลกและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สอทได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปฏิพลสรพรมมารายงาน
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งยกระดับประสิทธิภาพภาคเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6หากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที
4: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจนถึงวันที่30กันยายนนี้ควบคู่กับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกใน3ด้านหลักได้แก่ด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวเยาวชนและชุมชนพร้อมส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้านการปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลจับกุมผู้ค้าผู้ลำเลียง และเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายและด้านการบำบัดฟื้นฟูเร่งคัดกรองและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเพื่อคืนความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาหรือเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู้หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อนอ
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเราก
9: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องพุงยินถอมเฮาคาตั้งเซงกูก็กูก้นค่ะทบกันที่เนื้อดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนั้นและกลางค่ำอยู่จอมข่าวหมู่ข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซบอแม่พี่น้องเฮาคาค่ะอ้อในวันเมื่อในเฮาคาฮบทบซ่อมกันสีถึงมาในวันศุกร์ที่3เดือนธันวาคม72เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จา1เหง3ปากปลาย88กุเป็นมาเหลือน8ลวง4คําในวันเมื่อในอยู่จอมข่าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการหมู่ข่าวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซพี่น้องเฮาเขาดีฮวงปล่อยเสียง AM 147กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปืนปล่อยเสียงจ้ำกันที่ในฮับถอมหลายๆที่หลายตั้งสำว่าพี่น้องเขาเล่นยินถอมเหี่ยวนี่ก็ให้มีดังเสือใจกันกูก็กูกลดังหมดดังเสียงเซเนี่ยเอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะอ่อนดังในวันเมื่อในก็ยังตึกถูกดีเลยฟังลองเขาเงาฟิงฟาราสีเปิ้นลามขาดไว้ว่าเดี๋ยวมีฝนตกหลายๆปื้นตีให้ฟังกันไว้ดูลมได้ถึงลองไปอยู่ลีกันลองหลอดเพจอมเซนดาสายตั้งและตีอยู่ด้านเศร้าเขาขานั่นเฮหลอดเพกันกูก็กูกลเนี่ยส่งถึงพี่น้องเขาให้เล่นยินถอมจ้ำกันอยู่ค่ะแทงลองดึงขาคำมาถอมด้วยเกี่ยวกับเลยลองเปิ่นเปิดปันเจอในค่ะเนาะเปิ่นมีปักเปิงหมายมีเกี่ยวกับไปลองพรบเนี่ยค่ะรู้ล้อมด้วยถึงกุนเจ้าคือปื่นเมืองเนี่ยนั่นค่ะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยค่ะอันนี้ก็เปิ่นก็คึงปองให้สร้างมาเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาก็ได้มีหลายลองหลายอันเนี่ยนั่นค่ะอําว่าได้เป็นเกี่ยวกับเลยลองว่าลองเฮารู้ล้อมด้วยถึงลองฟิงแง่ฟิงทุ่งเนี่ยนั่นค่ะแล้วก็อยู่จอมหนังองที่เขาใครอยู่นั่นคือพ่อเดียอําวัดไว้หายกว่าลุยลองฟิงไงฟิงทุ่งความหนักตั้งจ่าจิมเจิงหนังไหนนั่นอันนี้ก็คัดเจอเอามาฝากตัวจุดถึงปีน้องเขาเขาและยังเต็มกี่เทียงหลายลองหลายอันค่ะตีเปิ้นคึงปองให้สั่งนั่นในค่ะเนาะซึ่งหือก็หลีค่ะพี่น้องเขาอันเปิ้นเตะเจอมานั่นในก็เต็มอีสังพองหลาในนั่นมาถ่อมจอมกันดีในเทียงซึ่งไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะมันก็เต็มีค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวก็ไปลองรูล้อมได้ถึงลองศูนย์ในศูนย์เป็นลองเป็นก้นเฮาค่ะเอามาตีอยู่จอมหนังฟิงไงฟิงทุ่งอันแปลกเปิ้งกันก็เย้าเปิ้นก็รูล้อมได้ถึงกันมีศูนย์ในค่ะหักษาแป้งซิมแมตแป้งซิมและสืบปืนแพลองฟิงไงฟิงทุ่งของตูเจ้าเก่านั่นคือมันปฏิอัมหงอัมหายนั่นในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะโยก็ลองจัดการลองการเห็นการสอนในนั่นค่ะจมหนังฟิงไงฟิงทุ่งและภาษาความรัดจมหนังปืนเมืองอันมีนั่นในค่ะเอาพี่น้องเขาเขาหรือเสนั่นก็ยังรู้ล้อมตุ้ยถึงเกี่ยวกับเลยลองสภาวะฟิงตื้นเป็นหิมหอมเฮาค่ะนะคะนั่นคือปฏิอัมปนเปลี่ยนกว่านั่นนี่ค่ะเนาะโยก็มีสุนเลยจะลองอยู่สร้างกินเศร้าจมหนังฟิงไงฟิงทุ่งตู่เจ้าเก่าโยก็เฮ็ดให้ตู่เจ้าเก่านั่นมีปืนตีอองที่เลยลองตั้งมันกึ้มในนั่นค่ะยังได้มีสุนตอนแต่ได้เข้าถึงตั้งกินตั้งย่ำอันดีมันเป็นพ่อนหลีดอนตากุนเจ้าคือเฮาขานั่นจอมแทงรู้ก่อนในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาก็ได้เลยหันว่าเจ้าคืออันนั้นก็พรบชาติพันธุ์อันว่านั้นมันก็ได้มีชาติพันธุ์อันว่านั้นเปิ้นได้ป้องมาถึงว่าอีสังลาเนี่ยมันก็ป้องว่าเป็นจุ้มก้นอันที่มีฟิงแง่ฟิงทุ่งห่มกันเนี่ยนั่นค่ะลองความรักตั้งจ๋ามีเหมือนกันเนี่ยนั่นค่ะเลยลองหยุ่มย้ำเจอสายหักเงาก็เป็นปู่มอนคิงนายเขามีมานั่นสิเป็นอันว่าได้เป็นลูกจุ้มอันเจ้าคือเอเจ้าคือน้ำห้านอันอยู่ในเมืองจึงไทยในเสนี่ค่ะย่อก็ตอบว่าถึงจุ้มอันเป็นเจ้าคือดีใหญ่ที่สุดในนั่นค่ะยังเต็มยี่แทงเมืองนังว่าพี่น้องเคพี่น้องม่อนพี่น้องอาขาพี่น้องกะเหลียงเขาจะไม่ได้ตั้งนำตั้งหลายนั่นขนาดเนาะเพราะเดี๋ยวมาโดยเจ้าคือในเมืองจึงไทยนั่นก็เต็มมีเมืองนังว่ากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนี่ค่ะย่อก็เต็มมีกลุ่มชาติพันธุ์ในถิ่นเดี๋ยวมีจุ้มเจ้าเคลื่อนเป็นปืนตีลับในนั้นค่ะเนาะปืนตีในก็เดี๋ยวมีแทงจอมหนังคิมผังน้ำจังที่ในก็มีป้าเนี่ยค่ะก็ตั้งโมดีอ่ะมีเจอคือสัญชาติไทยก็เดี๋ยวมีอยู่สี่แสนปลายจังที่ในค่ะเนาะอันนี้ก็สืบมาอยู่มีมาตะเหลียวก็เดี๋ยวมีมานำเตอร์หรือเสในแทงลองตั้งเจอในก็เป็นดูล้อมด้วยถึงลองสูนในสูนเป็นพี่น้องเจ้าคือเขาเขาเดี๋ยวมีทางตั้งนำตั้งหลายตีขัดเจอเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวจู้ถึงป่อแม่ปีน้องน้องเขาเขาแทงรู้ก่อนในค่ะอ๋ออ่อนกันหรือใจกันก่อนค่ะ

อ๋อค่ะเลยยินถ่อมเพ่งความกันเดียวเนื้อซึ้งขึ้นมาถ่อมด้วยตั้งหูน้ำตั้งหันกวางอันกาวักมหาลัยแหล่ใส่เจ๋อเอามาฝากปันปอมแม่พี่น้องผู้ถ่อมเซ็งได้เฮาเขาในนั่นค่ะอ้อมื้อในกอติลาดปันเกี่ยวก็ไปลองหูปึกขาวค่ะหูปึกขาวเฮาค่ะที่ฮู้ซักมักซื้อกันมังกอกอติต้มใส่น้ำหลุบหมูอันหลุบไก่อันเฮ็ดน้ำสดน้ำหวานโยกอมังกอกอติใส่ในผักกาดส้มแย่นในค่ะนั้นก็ติแย่นเป็นผักส้มก็หวานเลยเหมือนกันในค่ะนะในก็ยดยาเลยตั้งเป็นรอกาอันเป็นนิ่วอันนั้นปุ้นห้องว่าเป็นลี่ในนั่นค่ะในไตอันว่านั่นค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นลี่ในไตในจึงตีเลยผ่าตัดกูก็ขากับนั้นแหละล็อกไล่ยดยามันจะในลูกตีว่าเขาขามันเพียงเลยมันเป็นในลูกตีเขาขากินน้ำอ่ำมดใส่เส้นใส่ตั้งกินอ่ำมดใส่เส้นใส่ซึ่งนั้นกำน้ำน้ำก็ตีเป็นน้ำมังกอก็ปกูสุกรรมดีก็ปอเปลี่ยนห้าวเฮียงปกูสุกรรมให้ก็ตีเป็นห้าวเฮียงให้นั้นจงใจค่ะเฮ้ก็นั้นแหละลองโหปึกข่าวอันว่านั้นมันเตะลุดย้อมให้ลี่อันนั้นก็นิ้วอันเท้าขามีอยู่เจ้านั่นเตะลุดย้อมลงมากบนั่นเลยเตะได้ใจโหปึกนั่นล่างให้มดใส่เส้นใส่ปอกปึกมันยาวก็เฮ็ดเป็นเอามีดมาซอยเป็นแผ่นมังๆ10แผ่นเอากระเจไว้ในน้ำพึ่ง12ชั่วโมงไว้นั่นก็เอามากินค่ะกินตั้งน้ำพึ่งและโหปึกข่าวนั่นเฮาหมดจ้อมกันกำเหลียวป้อมบัวแล้วก็เฮ็ดกินเที่ยงเจ้าหนังไหนค่ะแล้วก็หลุเลยหลุล้อมด้วยถึงเมื่อขากะพายอ่อนนั้นก็กันต่อค่ะมือเขาคายเยี่ยวนั่นค่ะนะมือใหม่ๆมันเตมีลองขุนๆออกมาดองใจค่ะไหวมามันก็เตใสมาเฮ็ดเจ้าหนังไหนค่ะเอากอบนั้นแหละมันเป็นล็อกลายยดยาอันนำในเสียงกะคันใหญ่เตี้ยววานี่เอามาฝากปันป้อแม่ปีน้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะนะให้ป้องใจกันเซยก็ให้ดูล้อมด้วยถึงเฮ็ดจำด้วยค่ะจองมันติเป็นพ่นลีไล่เฮ็ดไหนนั่นขนาดอันในก็เป็นทางหนึ่งล็อกไล่เอามาฝากตวนทุถึงป้อมแม่พี่น้องเขาทางหนึ่งอันในค่ะอ้อทางอันหนึ่งค่ะล็อกไล่ไปอยู่ลีเฮาคาเกาหลีล็อกไล่เราดูล้อมด้วยถึงเน็บมือเน็บตีนเฮาคาเจอในเกาหลีล็อกไล่ยอดยามีหลายลองหลายอันค่ะก็เจมี่เหมือนหนังว่าเฮาคาเป็นกับเน็บตีนเน็บมือมันอมน้องจังไหนดองใช้ใครตรงนั้นก็กับเน็บตีนเน็บมือเขาขาก้อยหักง่ายจังหนังเนี่ยมีหมอกจอมเน็บตีนเน็บมือในบังกบันว่ามีหมอกน้ำมีหักแคบเอื้อนันเนี่ยใจค่ะเขาขาเป็นอีสังในเขาขามาจ้ำถ่อมจ้ำตัวค่ะนะอันนี้ก็ออกมาฝากปันพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองกับเน็บตีนกับเน็บมือเน็บตีนเน็บมือห่างลีก็เป็นหมอกลาดถึงว่าป้ายอยู่ลีเขาขานั่นมันเต็มทนลีแล้วก็หมอกลาดถึงว่าเขาขารวมด้วยถึงป้ายอยู่ลีตัวคิงเขาขาโมดใส่แสนใส่ลูกก่อนเนี่ยค่ะกล้วยกาเพราะว่าเขาขาเป็นกับเนียบตีนเนียบมือขำพ่อลีก็มันครบมันอมนองอ๋อเช่นในเจริญให้เชิงหือในเพราะว่ามีกับเนียบตีนเนียบมือมันอมนองในล็อกลายยุทธยามันก็เตเปลี่ยนค่ะก็เตให้เชิงหือลีหล่ะในก็เตเลยเอาเกลือใส่ในน้ำอุ่นขึ้นเอาตีนเอาค่ะเจไว้ค่ะในก็เตเปลี่ยนพ่อลีในค่ะหรือเสนั่นก็เขาขากับเจตีนเจมือไว้ในน้ำอุ่นใส่ล็อกเกลืออีกหนึ่งเสใส่เกลือหนึ่งจ่ออ่อนอีกหนึ่งต่อว่าน้ำหนึ่งลิตรในค่ะหนึ่งวันสี่ปอกปอกหนึ่งปอกในสามสิบวันเด็ดในก็เตให้ได้อันเจ็บอันเกิดมันรดยอมลงมาไหวเสเฮาคาเจตินล่างตินเฮาคามุดใส่เซนใส่ยาในจึงเอานุ่นกุยอันจับใส่น้ำยาคาเจออิดอิดเสียเอาว่างไว้เนื้ออันกับเน็บตินเน็บมือค่ะอันมันเปลี่ยนห้อยเจ็บแย่นั่นเฮเอาไว้เตยจังนั้นค่ะเนาะยากอติมันก็ตีให้ได้อันเจ็บอันแสบเพราะคานั้นรดยอมลงมาไหลเฮ็ดจังหนังไหนค่ะอ๋อแทงอันนึงค่ะเพราะว่ากับเน็บตินเน็บมือมันเป็นซาเป็นเชื้อราในนั่นขนาดเนาะกำนำก็ได้เป็นกากคาแคนดิดาตีกับเน็บตินเน็บมือเฮาคาไหลจังหนังนั้นในจึงมันก็ตีมดใส่เซนใส่พ่อเป็นซึ่งนั้นเนี่ยเขาก็เดี๋ยวมีล็อกไล่ยดยามันไล่ซึ่งหือหลาในนั่นขนาดเนาะก็เดี๋ยวไล่รูรวมด้วยถึงให้กินน้ำน้ำหมักไหมให้หลีแล้วก็กินโถบล็อกเคอรี่พักกูลองกูอันมีสีเขียวสีเหลืองเสื้อหนังในค่ะแล้วก็เราเลยกินปลาจอมอันมีกรดโอเมก้า3ในนั้นค่ะเอามากินปันมันก็ติเป็นพ่อนลีไลในค่ะออกับเนบสิกง่ายตีเลยให้เสื้อหือล่ะก็เพราะว่าขาดวิตามินและแร่ธาตุแฮอันขาดสารวิตามินโปรตีนเสื้อนั้นในจังให้ได้กับเนบตีนในมือค่ะฮักง่ายอันบอกแคมแลบก็นั้นถูกเลยกินปันอันมีแคลเซียมน้ำเหมือนหนังปลาตัวเล็กๆโยกเข้าอันอําเลยคัดสีให้มันนั่นโถปึกแข็งผักกัดลุงจังไหนค่ะถูกดีเลยกินปันนั่นขนาดเนาะแล้วก็วิตามินเอจังไหนก็รูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาค่ะเฮิร์มันพอเต็มทนไรจังหนังไหนแล้วก็รู้เลยกินปันโถโหปึกเลี้ยงโหใช้เท่านั่นขนาดถูกดีเลยกินปันจอมแล้วก็ดูเลยกินปันอันมีทัดเล็กจอมไหนค่ะก็ดีเป็นตั้งกินอันน้ำปังลายพ่อวิตามิน
วิตามินหลายๆวิตามินนั่นค่ะน้อยก็เข้ากับซึ่งในก็ถูกเลยกินปันเรียนรวมที่ถึงกับเนบตินเนบมือเขาค่ะไรเหมือนกันไหนค่ะเที่ยงอันนึงเดมี่อันเม็ดขาวๆอ่อนจอมกับเนบตินเนบมือเขาค่ะมันก็ว่าเอ๊สุกุสุกามริมใช่ค่ะเป็นก้นขาดสารอาหารเหมือนหนังเล็กสังกะสีนั่นขนาดวิตามินบีเจ้าหนังไหนค่ะก็นั้นแหละอันตั้งกินอันเดลูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาคายมันหลีเจ้าหนังก็จะเป็นตั้งกินอันลูกดีน้ำอาตั้งกินปางลายในคณะเยอะก็ตั้งกินอันดีถูเคี้ยวเจ้าหนังไหนค่ะพักหมี่ห้อถูเลยได้กินปันให้เจ้าหนังไหนคณะอันนี้ก็เอาเป็นปืนหูตั้งหันเอามาฝากดวนจู่ถึงพี่น้องเขาให้เลยงินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังไหนยุ่มยามวัดเป็นพ่อหลีต่อพี่น้องเขาอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะสืบลือหรือใจถ่อมด้วยเพ่งความเสียขึ้นสืบถ่อมด้วยตั้งหูนำตั้งหันกว้างอันเอามาฝากปันพี่น้องเขาก่อนตีเป็นลองสั่งหลายๆสืบเงินถ่อมด้วยค่ะ

เอาค่ะกำไรมาถ่อมด้วยเอามาในปรับหูออกป้ายวดในค่ะไรมาเดบีคำอิงเอามาฝากปันก็เตรียมเป็นวันเลี้ยงเตรียมไหววาซึ่งหนังในค่ะหังเฮียนเอามาฝากตอนจู่ถึงปอมเมปีน้อเขาขึ้นหมักล้างไรป้าหมักมงไข่มดโฟมกอไฮไลกินในค่ะอน้ำไหลแลน้ำน้องอันอ่ำมีหูออกกอจางเป็นน้ำหวยน้ำหังสั่งออกปุ้นล้วนหรือจางแหงแตกขับแปดนั่นกอสังป้ายวนอ่ำมีหูออกจางเปลี่ยนป้ายวนกวางสีหาหูออกมันพิษเปิงนำ

เป็นล่นเป็นลืออำจืนอำปังนั่นนั่นขนาดเนาะในก็มาฝากตวนจู่ถึงบ่แม่พี่น้องเฮาเขาจึงหนังในค่ะสังซ้ำกามีกาปืดออกฮู้ออกไปวนนำนำเลอก็อำดีหนังเก่าค่ะถูกลีผิวปันเป็นมือเป็นปอกหนังเก่าค่ะนะไปวนกวนกูก็กามีกาวนออกหันมดมดเสียงเสียงนั่นอ่ำเจอว่าเตเปลี่ยนป้ายวนดีร้อนร้อนค่ะมันหูคอนล้อขี่ขาไข้อันอ่ำมีแลถูกลีสุกสีแปดก่อนค่ะมังเผาป้ายวนนั่นวนเลอข้นเลอแลจังกว่าข้องคำเสียอันอันเย่าทบตั้งอยากผิดก่อสร้างมีเหมือนหนังลูกเห็นก้อนหนึ่งค่ะมันวนลองหลีกมันเสียมันหับหันถึงซ้ำเป็นเจ้าไหนคู่สอนมันซ้ำไปใจเสียแลเป็นเจ้าไหนว่าเจ้าหนังนั้นอ่ำกาลอกักเมียนกันจึงยิงอยู่ยิงมันวนเก็บกินเสียแลป้ายวนมันจังแตกยายไรเหมือนกันในค่ะอ้อก้นกาก้นขายและผู้หับการเสียอันก็ดองง่ายหนังนั้นค่ะการอันเคยเฮ็ดใครเป็นซ้ำอันหนึ่งเงาลายอันเป็นอยู่มีอยู่แหละลายเฮ็ดลายสังซ้ำเป็นอันหนึ่งในจึงวนสั่งอเมียนสั่งเสียเย้าหูออกไปวนก่ออ่ำหันเปิ่นอ่อนกันยุ่มมวนล้นเสื้อก่อมันอ่ำมวนอ่ำสาจอมเปิ่นกลุ่มขี้เงาวนกันอยู่มืดมืดค่ะโยกำเนิดเลยหาหูออกไปวนเย้าในถุลีสุกสีกอกล่างปันอ๊อกอ๋อป้อเตจืนจ่างปางเฉลีนั่นกำนำเตกอเตกว่ามังเล่าสูยาเลียนเปอร์เสหาตั้งออกค่ะนังว่ามาแสรีผิวแปดเป็นมือเป็นปอกก้อยเสตาสังซ้ำดับเอาหูออกไปวนมันล่นเลือกว่าจึงเตสุกยุงง่ายหนังย่าหังนกมวยเตหันเสียงเนิ่มมันเสนั่นทางเตทวบลองลีซ้ำคึงเป็นลองขี่ลงต่อโจจัดปานเฮาคาลูกกวนค่ะนะในเตอําลีกลุ่มเซจ้อมฮีเนเผอเนอลองเฮาว่นสั่งอําออกเคยเป็นสั่งอําเป็นสั่งหาตั้งออกมันแลเป็นกว่านั่นแซอ่อนหายใจยิ่งในวันมื้อในหาตั้งออกไปว่นผิดเปิงนั่นนําเหลือเฮาแห้งเตๆค่ะหนุ่มใจกําพงว่นสั่งอําปองก็คึงสั่งอําอ่องยาใจกินเหล้าสุยาและต่อลองเสเพราะว่าลูกหายตายกว่าหนุ่มยิ่งกำพองว่นสังอ่ำงามสังเสเจอปิวแห้งเลือเสแลถูกตีไปออกเฮือนออกเย้ยันโฮมพ้อยปีน้องปองไปถูกเปิ้นยอบกล้าขายเอาเป็นตัวเยื่ออยู่เย่าค่ะลองอันในออนกันกว่ากองตั้งพิษเนื้อลองว่าอ่ำไข่เฮ็ดอ่ำไรเฮ็ดอันไข่ว่นนั่นอ่ำไรว่นเลยอยู่เศร้าทางหนังเปิ้นคังในเสหาตั้งออกไปว่นพิษอยู่ติ๊กติ๊กจึงลงหมอกหมากห้างลีอันเตกึ้นคอนกีจ้อมตับสันลอยจึงใต้นั่นเมื่อนามาอยู่อ่ำมีไรก่อนค่ะนะป้อนั้นตาคึงหาหูออกตั้งออกไปว่นเฮาป้อจืนป่างเซลีอ่ำมีเพสังนั่นเตเฮ็ดหือน้อน้อในอิงเนื้อกาลาเตซาปุกรากูสำแสนเปิงเสจังหาหูออกไปว่นแคมแลบคึกต้อนอยู่ค่ะขึ้นหมากล้างไฮเลป้าหมากมุมไข่มดซวมก็ไฮเลกินในนั่นมือไปว่นเฮาว่นสั่งอ่ำเป็นสังอันใครเป็นก่ออ่ำเป็นมาแลหนังหือป้อเตเลยสุกสีใครป้ายว่นก่อยาสำหนังหือป้อเตเป็นพรปางโตเจ้าเก่าเสเข้าย่ำก่ออ่ำแปดหลายไปขึงเฮกังป้าไหลลองตั้งยามอ่ำลีนั่นหู้ออกไปว่นเฮาในกึ่งลีจ้อมเซนตั้งวาสนาเย้าค่ะเผื่อต้าว่นสั่งอ่ำเมนเสแหล่กินเหล้าสุยาเล่นเปื้อนั่นต้าขึงมังต่อยติงห้องเสียนแปดเสกำกำอ่ำนั่นก็ปืดเพ่งหลังหูหลังใจเสกทัดเดลีอยู่ในคันเนาะห่มกันกาลายพึกเส้นแหล่เล่นแห้งปิดหมักหนังเป็นป้อยเป็นปางห้าอ่ำนั่นก็เลยฮะหัดปางยับปูปึดนวดยืดเถินแน่เวกส่วนผูกพักเยนั่งเขียวอ่อนผูกหมอกอ่อนเส้นในเทียงผายนึงก็กว่าขึ้นวัดว่าเสียยาวนางตระให้เจอนิมห้าออกข้าวตั้งเลียเพี้ยนด้วยป่าเถินไม่หื้อเต็มลิกเต็มความเต็มวักเต็มเจิ้งแน่อ่านลิกพ่อนลิกอันสนใจเข้าเจอนั่นในจึงจ้อมเลยวาสนาใจทรงเสียยาวเอาเฮ็ดพึกยำหู้ออกป้ายว่นจึงถังเตลีหรือเต้เต้อยู่ค่ะนางกาเฮ็ดออกไล่วาสนาตั้งทรงกูอย่างนั่นกับวานปานเมืองมือย่ำเหลียวเบื่ออ่อนกันปันแห้งกำแถมเต้ๆหนังว่านั่นค่ะห้องเพลงความแข็งต่วยดิ่งแข็งก้าวแว้นพึกสั้นหางลีหมอเตรียมลึกวักเจิ้งแข็งเลียนแห้งปิดหมักหนังแข็งยื้อกองกลางซื้อแมนลีหมอตินหมอมือหมอลองผูกซ้อมเจ้าในปีน้องใต้เฮาขาปันแห้งนำเลือมาเต้ๆผู้ปันแห้งเหลือต้อนมาเสต้าผู้คัดเจอคงออกเฮ็ดเป็นนั่นตึกเกเอมังไว้อยู่ค่ะน้ำไหลแลน้ำน้องอันอัมมีหูออกก่อจังเป็นน้ำหวยน้ำหังสังออกป้นล้วนเหลือจังแหกแตกขับเป็ดนั่นกวนเฮาก่อสั่งป้ายว่นอ่ำมีหู้ออกจังเปลี่ยนป้ายว่นกวางเสหาหู้ออกมันผิดเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแห้งหายตายกว่าลายลายหลอกหลอกอยู่เย้าค่ะเฮ้ยก้นหนุ่มเฮาคากูก็เลยพี่น้องเจ้าคือเจอหักษา
น้ำลินหินผาเมืองไต้ตั้งเสียงจัวข้าวว

สังอําออกสังอันเคยเฮ็ดเคยเปลี่ยนไปงามแม่นกันนั่นเฮาหมอหาหันฮู้ออกไปวนถูกแม่นลีลีเซกําในค่ะอันนี้ก็เตรียมแต่มือวันที่10 January 2007ในเอามาในปรับฮู้ออกไปวนแลปองความเจอยามเตรียมเนื้อสายเปี้ยนในวันเลี้ยงก็เตรียมขึ้นเอามาคนไข่จอดไตไข่ในปันปอเมพี่น้องเขาแหละเงินจมผู้เตรียมพื้นลิกกัดแขนโรงเรียนแหละเอาเข้าคาเลยมะปืนออกปันพี่น้องเขาให้เลยเงินถ่อมจอมกันเจิงหนังไหนหยุ่มยำว่าจะเป็นพ่อหลีต่อพี่น้องเขาอยู่อ่ำห้างค่ะเขาคาเลยมาโฮมมาทบกันเสียแลยุ่มยำว่าเดียเป็นพ่อหลีตอนตาปอเมพี่น้องเขาเขากูก็กูก้นตั้งมดตั้งสิ่งกูเจอกูปานกูแซนอยู่ในค่ะสังว่าแค่เตรียมพื้นลิกยิ้มจู้เขาคาในจึงเตรียมส่งมาเลยดีเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่49เซนตังประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ในค่ะและเขาผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวนุ่นเดย้อนผาดยันพี่น้องเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนส่องขึ้นมาพบมาทบกันแทงตั้ง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวยาม10โมงต่อถึง11โมงกลางในและกลางค่ำตอนแต่วันมื้อในยินชมขอบใจตั้งเสียงค่ะย้อนสู้ปันให้เลยอยู่ลีกินหวานนาการขึ้นใหญ่เตื้อต้อนย้อนผาดยันเมื่อก่อนค่ะเหมอซุงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำและเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาด
6: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดเนื้อโครวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำโดยเห็นควรให้ทบทวนโครงสร้างและเร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติและใช้แนวทางการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ไขข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายกระทรวงมหาดไทยซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก20รายซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและบรรจุด้วยเศษโลหะจึงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้กรุงดามัสกัสเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอามัดอัลซาลาขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี2567ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดแบบแสวงเครื่องในรถยนต์หรือคาร์บอมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต1นายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือมีมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโย

ค่ะเดี๋ยวเอาไปเอาเนี่ยแล้วหูยาตีกันเลยๆถ้าตาอยู่ยอดยาวไปออกคอลโลละเสจ้าแล้วรายการอบุดะเจ้าคอลโลหาอยู่ลาวิโยจะได้เกินหูกากาเชวิออกคอลเชลแงคือขอยาหลอยาออกคอลต่อเกี่ยวดีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สต์ไลฟ์พอแงคือลาหูคอรายการอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงานลาหูคอเป้าเชเซมานักคาโบเมริโยเอ็นนิเลเลติชเตนาลิตาและซาวุมหลอกติชนาลิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักขะไกเตฮาลิเลงาคือลาหูคอรายการอบูดะเจ้าต่อไปเชวิโย งาคือลาหูยาติกาลิเลกาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขะไกเตแกลาหูคอพอนาเลอเนคือลาหูชอจึเกลติแกออกาปิดะไปเทวิโย

nga khư thái mì cho phải vi tây ta che sa cho sa phò ga cử ga cho vi ở chữ tây pa nga khư thái mì vi ở liêu kha cột máy kha sơ bò la tha tả lê nga khư a sa lê tha kha gai che sa cho sa phò vi ở chữ tây pa lê nga khư thái mì ở khô lô che tả vi cho tây pa ở bù ga cử ga cho vi ở chữ tây pa phải vi yo che lê nga khư sư tả vi lê sĩ thi bạc thong mai cả สิทธิเสฉบะก็เวทีพายโยอาจจะอย่ารัฐบาลเชษาจดซาพ่ออปูผู้ดีแต่ละตาวิโยงาหุมมีญาณาละโกลาเวทียาชาผู้ดีเจาะคนเย่และหาซากในตัวอปูสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยกหืออ้อแล้งาหุมมีญาติพาเชษาจดซาพ่อเย่ตัวอปูยกหือกักคาติพากูเลติเตเชวิโยเชเวแลงาหุมมีเวอเลี้ยวข้าวพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีฮีงาหาอชงาขอท่าตาตาวิโยผู้ดีเชเวทาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออเรียวคาบแต่ตาวิคัสนีและเยกไอเชวิโย

Obo da javiyo ya nyimla qate po thoka da javiyo nyo ya chyo kholo nga hute po ko ga mila le chupa upa lu che ta vyo vyo ni rahu ya te phagyo te ge raika obo da jao kholo nga hu ga phu ga mo da le okho ga ko ka da ke che vitha pa to oro pe te ga le le tha ta vyo ya vyo kholo la se cha le raika obo da ja ko vyo kholo ha yu la vyo me ค่ะวิวเนี่ยราหุยะข้าพเจ้าพ่อโดยเชตาวิค่ะคิดเพชรลีนะตีกาลิลิทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลโดซาเชลลีนะชุดเจ้ากาลิงาคือไทมิงก็ออกโลแล้วมุยคือออยาออกโลลุลาปูวิโยลีชุดได้คือแล้วมุยคือวิวยาออกโลเชตาวิโยเชตาปตองาคือตีกาลิลิกะมุยเสมาคัสปอโตลาวิอันนาอากอติพัทธะนี่คือต่อดะและปูกากาเกจูติกาลิลิกะอาชุยอตุยอยากาชะคาเดนหาซาดะกิสิแมมและยันยูวิวยาแลชุดได้ซอคโลกะสปึงานีกอกาปูวิโยนาลีออยาเนียวฮาติพาปูไกเวไวจาแมเลียนาลีออยาแลนอทะงาทะมาลอลาเลียแค่คนนาลีออยาแลเลียงาฮือกาฮิยูเยวิโยเลียติพาพาลอคนนาลีออยากาเวเลียออเมกาปากาจอสวยปากาจอเลียแค่คนงาฮือออเมกาเวออมูคอเชตุลาไม่เห็นแล้วสวยเวออมูคอเชตุลาเลียงาฮือติกาเลเลลึกตัวอักขอจอวิโยแม่แค่คนยันนี่แหละลิสฮาปาจูเรฮาปาออกคอลูกาฮาปาสุเซนี่ยันนี้ลั่นแผ่วิโยและจะขอโทษกันยี่หินี่ชื่อขอมขอหาวิอวิอเนี่ยเราหุยติพาวตีนี่เล่ๆมุหลอกก็วิอวิอยาตีชุดตีนาลิตาแล้วสาวุมุหลอกก็ตีชุดนาลิทักขะไกตีนี่เล่ๆงาฮือราหุข้อไรกาอบุดะเจ้าขอโลราหุข้อต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มตีฮิโอฮาสจิขอกิโลเฮิร์สตีไรพ่อง่ะคือละหูข้อไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยเพื่ออะไรกันยี่พ่อติพ่อแหล่Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยอวิยานีละหูยาติภาลุลาและกากากาโมปุวิทยาธาชอบปะทะกะแต่ปีแผ่วิโยติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลนี่คือราหุชจิตะติแกออกาปิดักแผ่วิโยและชวิออกคู่กาเลียติ๊กตอกเป้ากาเลียชติคือไลค์สดติตอกไอเชวิโยแม่วิออนเนราหุยาติตอกเป้าเชวิชกาเนี่ยคือราหุยาเลียชิโยราหุชจิตอกคอกากาไกจูออโปเลียกากาแชร์ตออาละแม่เลียติกาติเชนี่กะโกนเชโยเลยะโกชเวเลเลงาฮือลาหูชอจือโปเลงาฮือลาหูชอจือทาชอจือเวชอจือตอคอเลงาฮือไทมิงกอคอโลหะซากิตุโอโปเลงาฮือลาหูยะแผเวเตกาลิลิกากากาดะตุโลเวแมเลงาฮือลาหูชอลาหูเลมากาดะเวลอโกอะชุเนฮือลาหูทากาลาตุเลเลคะกอวิออนีงาคือลาหุยาติกาเลเลกาเลชุดิเจวิออยาโอคโลเลเลจาวิดอวิเชวิจอวิพ่อกาหน้าเลติกาเลเลกาอายิเตเลอลอกวอชุดิเจเลญานิเวติยาธามุยีลาเลนอนอแนแนแผวิทัปปะตอเลติกาเลเลกาลาฟาตาจอวินาอานาไลยาจอลอแมลีมุยีคอยาเชอคโลกาฟาตาจอวิสารุเลกะลียะเอดูเอและลีชมอชเกติภากาฟาตาโจเวมุยิคอยาวคโลปอโตลาวีอานาติภานาลีออลอติอานาแลจือเยลูอานาโยลีจือเยลูอานาจะขอเป้ากาแป้นดักเอวิมาเจ้านาวิชอกามาเจ้าแม่สารุเลกะติปอตาเลวุสพอลอกโกจือเยลูอานาจะได้ภากาเทก็นาก็แป้นดักไอตุสิเจชาแกกาลิจะเยลวานะจะเยอานาชะกาลิออกมาไล่จือจอวิแม่จะดับปะตอลิติขอวิออกคอลุลิงอะคือจะเยนาวิชะกาติปอนาเปื่อกาติปอเปื่อติปอนาวิจะเขกไอวิโยลิออกลอกจะเยอานาชะลิออกมาไล่อยากจอวิทับปะตออยากคนยิวิทยาท่าจะเยลุอานากาลิอบฟุมาให้จาวิกาจอวิแม่เรียกให้กว่าจะเยลวานาเลจะเยานาแกเรียกอบฟุมาให้จาวิทับปะตอแพวิทยาท่ากะนาชินาเตเลลี่อมกัวจอปอกขไกนาวิเจเรียกจะเยลวานาเรียกให้กงอ่ะคือมากันนาจัดดูเรีย
ตอดะเลอฟากะตัวปูนาเลนัชวาซิติผากะจุฟาวิแมลิจิเยลูอานาออคโลกะเลเบื่อเลกะเลคอนิเวตยะทาอานันญิยะเตยะชุติคือยายดวยเตผากะออกะทิแปนดะกะเชเวมอกอคือแซละแซออคโลสุตอเวเลโรคมือเท้าปากเวชะได้ผายายดวยอาสาออของาขอห่อเวติหมูเกียวแผ่มาวิลอเลเคกอยาปายามิเอเตผาทาดะเกตูเตผาเตและคาเดหะซาปิแม่กอปึต้าเลอานาเซยาติยาเลออชุพุพุเวออชุพุลอนาเวอานาเจออชุพุพุเวออชุพุลอนาเวอานาชะกาเลสวีแม่ลิชกะโซแม่ลิจะขอป้าออRSVอานากะจะได้ผากะออชุพุพุและลอนาเวอานาโยเลเคกอยาอิดูเอเตผาลิมากะกอฮุยจูอปูนาลีย้ายจอมเผื่อสโกอาบุคเดกว่าปีวิติกาเลติคือกาก็อยู่ที่บาปือเวก็มาเฮกอพาลุพือกานาลีจอรอจอรอติพือปีลีโยเหอตัวตาพือติลีออลอกมหอพือตุเวพาลมชกาย้ายอ่ะพือใจแล้วก็อยู่ที่พือติอ่ะแล้วก็น่าจอรอจอรอมาติโกกอคือเอลาเวลีกอคืออะไรก็ชุบผุเวลอกนาวิชได้ผ่าแผลกลาวิแม่ลีก็เปื่อเลกาลีอันน่ะเสยติยาลีใครรัวอันนาก็เวเลพุทธเจ้าก็ผู้บุราเวอนันตบุโยเลใครรัวอันนาชะกะเหกว่าพุทธเจ้าก็ตาฉิจิแม่ชะดิจิเลพุทธเจ้าก็กับแปจ้ามุยขอยาเผวิถปะตอเรียกคงหัวตุคาเดฝะแม่เบื้อและเลอันนาอ้อยาติยาลอกกับวุปินาอากะลูเวจะพิจายะเลพิพิโยโยไกเวอนาติภัจเจเลชกะมุหิคอยาวคโลแลเลติเมตาเวจะตุดอตุติภากะลุยปุเวนอนอเนเนเตโกเลอนานาบุอภุมากะอกาวซาเฮตะลาวิเจเฮโกงะฮือจาวิดอวิพอกะดะเกตุติภาคะเดติแลญะหะซาปิแมกอเปื้อเลอเลมุติอนาลิขอยะติยาลอกโกเมสนาเวเมสนิยะตินาเวเลไทคอลอกโกโรคตาแดงก็เวจิเลเมสเนียตินาวิโลนาวิชะได้ผากาลิกะมาดะแกวิกาเยวิถปะตะแผละปุวิโยเรียกกวัจกาเมสเนียตินาวิอานานาเรียกกวอานาชะได้ผาแลเมาเวลิมุยิคุวิออยาชอคโลเปนดะไงจาวิมาจาวิอานาเผวิจิเรียกกายูเวลาแลเรียกวิออเนลาหุยะติผัทะมุยิคออยาชอคโลกาฟาตาโจวิอานาอะทุมาอะทุมาโจวิติผาในอาทุมาอาทุมาจวิติผาเลี้ยอร่อยอยู่เวลาเลงอ่ะคือละหุยติผาทะเก่ามาละเชวิโยแม่ก็จ้าเละเลี้ยมุชามุยอรอโอเคสาเลี้ยมุชามุยอรอเลี้ยจุ้ยจอปาเลี้ยกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อง่ะคือติแก่นาหะนาเหเลี้ยอรูต่อแม่ไล่จื้อพ่อโทรศัพท์ติลาละกูงาต่อโยกะสมาธิค่ะเดี๋ยวมาจอก็มาเลยเฮียกว่ามาเอาเมาลอดจอกรรมที่เคยขอลาแม่เลยชุดที่คืองาสตาเจ้าเป้าหาเลยแม่เสร็จเจ้าพ่อมาก็เลยติพ่อลิลิกะนะเลยกาดาล่าวิ่งเนี่ยล่ะวิ่งติพ่อติพ่อก็มากาลีนะกาดาล่ามากาก็มากาก็ลาแม่เลยเขาพ่อมากาวิกะเจ้าทุระแม่เลยเก่าโคมาเฮลีนะทุระเผวิแม่เลยติพ่อแล้วก็มักกะโกลาวิเลไม่เลกะจาก็เวลินะเอไขกะเลกะมักกะเวไขแผกะนะเลทุละเผเวเลติกะลิลิวิคอทะกะพอเลหะอยู่วิโยเลเคกอวิหนีละหุยะติภากะมักกะเวไขแผกะนะเลทุละเผอแมเลโอเคเลติปอจ้าเลติละกอกะอยู่เลเฮกอมุชามุยอลอเกสาเลจี้จอปากรมตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แหละซาตาปิกาลาวิแลงาคือไทมิกอคโลกาเลชริเจเวอยาแลเลมุยจอมาโลแมมุฮอมุยลูกาติดีกอมือหือลาวิเจงาคือไทมุมีอคโลเลยะนิฮาปาซึเซนตาเลขอนิเวอยาชอคโลกูแฮแลฟาโกเวโลแมอวิอเนลาหุยาติพาวมุฮอมุยลูติดีมือลุลาตาวิเจงาคือไทมิกอออคโลเฮกอญอยาชเวออคโลงาคือไทมิกอออคโลคาพอชิพอลูกามุยีลามาจากิตุโยเจชุดิคือเลมูฮอมุยีลูพายุดีเปรชันโกเวให้ปามีลาชเวอฮอติตอออนาพอโลเลมูฮอมุยีลูแผดและพายุโซร้อน
แทวิเจออรถทาโกพายุดีเปรชันเลมาเฮจาวินะติปอเตแขกอตะลาเลเฮเวติแขกอตะลาและพายุโซร้อนตะลาวิเจยากอพายุโซร้อนเฉแหไมสักก็วิจิแมเลไมสักไม่เลไมสักเลเอ๋มหอมอยู่รู้เอาแมเลยากอจะได้คือเลกอไฮหลามพ่อมื้อเชื่อเวลาแลแฮปั๊มมีอ๋อฮอดติดต่อพ่ออ๋อนาพ่อลูกเล่าเจ้แค่กว่าฮาปัสออนตาเล็กขอนิวยาชอคอลโลเล่งาคืออาซัมมีให้ปั๊มมีออคอลโลเตเลกางาคือไทยมีกอคอลโลกาติปอมุยเกาะลามาจากตุโยเจ้ยาคาเทียก็โกเล่มูฮอมุยรู้จะได้ดีไม่สักก็วิเชลแหละงาคือไทยมีเทียมาฮือลาเจ้ยาคากับอเมตุโจคืออาลาวิทัปปะโตเล่งาคือไทยมีกอคอลโลมุยติปอกอลูลาเลลามาจากตุโยเจ้แม่แกก็ยันนี่เวอย่าเล่งอ่ะคือไทมุเหมียวนะติต่อพ่อโลกามุยิแตกาตาเวแลเล่ไตฮาเวอคโลฮีชเปเซเบฮุตาลอแมอะโลมุยิมาจาเมเล่ไทมุเหมียวนะติต่อพ่อกาอย่าซอกกามุนะจาใครกะเลียวเวอเนี่ยละหูยากแกจิไมเวอคโลอย่าซอกกามุยิดุยดุยเตเลเล่อะเมฮากามุยิลาเวก็มาอาเมฮาโชลิงากาโลตาเอลกะเลจาตุจาวุจัยเตโกมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลขอชอโชเวจาเยเตเวโกนาเลียจาตุจาวุจัยเลโอโลตาเอวุสอตาลานะโจเลคะเตเลโอเกทาชมนาวิโยเลมุยิมาลาคะเตเลงายางาฮุมาหมอทอสะเกกะเลเกเวนะปอทอกอลาทามุยิลุเพกาลาเวมุยิกาเตกอลาเวเลเตตอกอเลคะเตเลอาเมฮาเลอุกุมาชาเลซเลปอทอยาซอจิเยนาลาเมเลจะติจะมุยกาเชฮาเวลอเมเลมุยลาเวชะดิจะเวชอมุยเชฮาเวมุยลอเมเลชะลาปะตอมุยกาติเนเวลอกอิกาคะเดแฮบาวกุคะเดชะเลลีกุเอคะเดมุวิแมไมกอจิเยนางาคะลิเพลาเวเลตุคะจาเลนาลาโกเลไซโกมากาเตโกมอกอปออกอกอกอต้อยยอเตโกเลงาคะงาซากะขอมากาลาโยเลยะกอยาซอนาลีงาฮือจิไมวิออคอโลกามุยเลเตฮาเวฮิชเปเซคะแต่กาเวลอแม่จิไมกะเลแม่ฮอซอกะจิจิให้อะลูจิให้พ่อมุยลาจาอีกะกะไลกะออคลุอีกะลูลูไลอีกะตืออีกะถูเวทปะตอลูวิสิเวกะกะฟูกะเผ่เชอแม่เลจาวะจิให้ออคลุกะเปื้อเลลังพูลาปางไผ่เหย้าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโรธพิษณุโรธเลกำแพเพชรและจังหวัดเพชรบุรีพ่อคาไก่เจญาณิเวชอลิมุยมาจาโลเลขาพ่อเชพ่อโลกาฮิชเปอร์เซจิแม่กูแฮฟะกูวิแม่ลีกูรู้ฮาลุแพลาเวอีกะทูเวมีปะเวมีกูยอดเจลาเวติผะฟาตะเจขอปุตตะเลภาคอีสานพ่อกาเลฮิชเปอร์เซลอแม่ถ้ามีกอก็จะเตตอขอเชเปอร์เซมุญิตอพ่อสิบเปอร์เซ่ไทยมีก็ฮอตติดต่อขอสิบเปอร์เซ่แต่เลยฮีสิบเปอร์เซ่เจ้และกุฏิโอกาเล่ชูห้องมาย่อรอสิบเปอร์เซ่จิแม่เมื่อยี่จอมาวิโยลี่อยากนิเวียวย่อคอลุนิเวติยาธาไล่พอกาเมื่อยี่กาลามาวิโลแม่เรียกให้กงอาหัวเวียวเนี่ยละหุยติพาซาตาพอหายูเวียวคอลุเลี้ยงกูแห่งกูฟาตาแม่แต่ก็แหละอ๋อรอซาตาติพาอยู่เวลาแล้วจะเขยสิลาวิโยให้กดชดิคือเลยสาตามากอจ้านาเกหิตาลีลีควายปีติปุกนาสิแม่ลีควายปีติปุนาเปื้อกุกอกอลาเละเลยสาตาติผาไล่รอจอเลยอย่างนี้เลยอายุเวสาตากับจอตาวิแม่เรียกความกอลาเละติแกกอนาลีชดิคือลีข้อติปุนาสิแม่งามงาโตกาวิมาพี่รอกุลีสามานาฮติวิลีข้อปีโยลีติแกนาเกียนี่แม่

Gana kai pui yo li ko e ti pu tho ka je ri ko ko cha le li ya ni nga o lo lu ma te le o a sa ta pa kai tu vi o lo le โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอลอเพวิโยไลกาชุดนี้คือวิโอย่าโคโลแลดอหาดอคิเชวีอสพอราจูนามาเกาลีนาแต่ดอลเลลีไลกากะดอหาดอคิเชวิโยลีโนฮุติมาเฮเลียงอปังไงทักขังแกกะดอหาดอคิเชวิโยเลียยาข้างอ่ะคือเลียวชุกุตาวิโอเลียวเข้าโคโลเกียวิโลโกราตุโยยาข้ากะชุดนี้คือวิโอย่าเลียจุยารัฐบากะกาติชินีแต่อินเชวิจิแมเลียงอ่ะหึมมียาติภาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอโคโลบุลาตาทาอปิเตมูติปออเมกอคือเลียวชินีแต่อินเชวิโอคอโลเลชนิดแต่ยูวิโอคอโลเคเตเลกาออสติมูทากาติปอออมเมออสก็คือตาวิคาเปยวินาเลชุดที่คือเซมูแปลวิโอคอโลลงทะเบียนลาตาวิคาเปยติชกอลาติเซออมือกาจอวิจิแมเลชุดที่ปอนี่หิงาฮาขอชกอขอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคอโลเลลงทะเบียนลาตาวิคาเปยติชกอลาติเซออมมือก็เคยจอวิเจมาจากเมลีปุระติชเซติชเซลาก็ไปเจติจอเวลีปุระทาเลียยาคาทอกาญิเวติยาธาชุดที่คืองาฮือไทมิงกอคอโลกาชมชอเกติภากาติมาวิมเมียวคอโลลุยเชวิโยเฮโกยาไอดูเอปอลาวิชออีพ่อเชียวิเจเฮโกญิเวติยาธาเลียจะขอป่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตปอเมลสกอวอวิโอคอโลเสมูเคปตาวิโยออลอติมูแลเลชดิคือกาจาเชเวเลกาเวติมูนะชดิคือกาเลกาจาเชเวติมูเชเวลอกลงทะเบียนเลยืนยาใช้สิทธิ์จลาวิโยเลชเวอติชเซลาติเซฮิมือกาจอวิเจเลเคกวอเปื้อเลยิมูติมูลอโกเลปูลาตาทากาจาจอแลเจียวิติมูเลเตปอมากอกาวิติมูเสมูติมูลอโกมากาจาจอเฮวิออสติมูเพวินะเรียกให้คนชนิดคือวิออย่าเรียกกระทรวงมหาดไทยออกคอโลกะชนิดแต่ยูวิออคอโลเรียกติดช็อกโกลาก้าวิออคอโลนะเรียกชนิดแต่ยูวิออคอโลติดพาเล่เรียกแพซ่าวิช็อกกับจอวิโรเจเรียกปุระตาทางจัววิกาติดพาเล่เรียกสกอคือลาตาวิกาออเตลนะฮาวอวิกาจอวิโรเจแม่เรียกให้กว่าชเวลเรียกอ่ะหึมมีย่าออเตลนะฮาวอวิทาปีตุโยเจเลหาวาวิทะหรือปีตุโยเจลงทะเบียนลาตาวิคาเปติชกอลาติเซออมือกาวิชอคาเปกาวิมาเฮเลติพาพาแลมิงกือจอเวติพาพาเยจอเวติพามอทอกาจอเวติพาพาลโกธนาคาคอลุฟุชาวิติเซจอเวติพาพาลิบรักเครดิตจอเวเลติพาพาลิฟหาซาวิออเซจอเวเรียกชนิดผ่าลอกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลเรียกค่าแต่วิออกคอลโลมาเกวิแม่เฮกอติผ่าผ่าลอกโมีคือจอมอทอกาจอวิกาจอโลเจเรียกชาวิชนิดพ่อวิออยาชอชอยาติเยเลชาวิกามาฮิจิแม่เรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลAI กับเยวิจิ AI แล้วชอกาติเกปอดะและงาฮึมมีญาลงทะเบียนลาตาวิทาเรียกคาเดชนิดแต่นี้แล้วกักกะจอวิชอติผ่าทะเจติลุและปีไกตุโยเจเรียกให้คนยูเวติยาธาหาวิววิชติผัตถาอรณบัตเตแต่วิจิแม่เรียกให้คนชนิดคือวิออยากระทรวงกลางครองพ่อเรติชกอลาติเซอมือกาลงทะเบียนลาตาวิชชติผัตถาเรติกาปุติกากาทิกาฉันแต่ยูเวชนิดแต่ยูวิออยาคนรู้เชียวิจิเหกว่ากาลาตุเวเลชติฮาปาติชสินทาลีสเปงันจอวิแม่เลยสหปาติชสินทาโลโกอาจจะขอเป้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลอสอเมกอวตาวิชออกคอโลกามากาเวเลยพามาพาวิติพาติชสินทาโลโกสวิเจเลยชุดเกิดกระทรวงการข่าวพ่อกติปากาเทลีก็คือจะเชวิออยาอยู่นะเลยออกโลโกคดีกาฉันยิ่งแต่ยิ่งวิทับปะโตเลยเขกอติพาพานะกักกะจอลเลมากาเลเจียวิโลกุกะติปอลีโนฮัวลอติพากอติลุลาและอุทธรแผวิเจยาคติพานายะเชวิโอเลติชสนีขอนอโลโกเลติปอกอพอก็พอเลยสก็ว่าดูเคดอวิลก็มาเลยสมัครก็พอแม่ลงทะเบียนวิลสมัครพอเรียกให้กดชอติปล่อยเจติพอวิเลติคือติเขยพอกึดมาให้เวตาปะตอนนะเรียกให้กดเชิงอ่ะคือลงทะเบียนแล้วมาผาลาวิติ
ค่ะน่าเรียนได้ปอลอกกะจ้าตีเวไทยคอลอกอุทธรก็เวเล่จะได้พาติตัวอโปออยากเกาะแต่วิเจแค่ก็สติปอกอพอเลยลงทะเบียนวิมาเฮเรียนได้พาลอกนายาวิทปะตอน่าจอดดูน่าเรียนน่าจอยตัวอโปน่าเรียนถูกละเชวิติจือแพวิโยลิชกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียนจ้าดาวิออลอติพาอยู่เวลาและเรียนวิออนเนลหุยติพาทะออลอสตาติพาปีลาวิโยแค่ก็ยันวิออยากการเรียนอ่ะคือมีก็คอโลนามาอพุติภากาอาจจะก็ยอยะลาวิโยมายะลาวิแลนามาดีเซลติมูลอกวอมายอยะลาลอแมเฮลีนามาดีเซลซจะจะมายอกมาเลยยะคานามาเบนซิติมูกวาจะยอลาเชวิทากามอวิโยเลตีลิวะขอซะซาตาเคก็ยอยะลาวิเจเลคก็เบนซิแต่แต่เวลาก็เตบันซะซาตายอยะลาวิเจยะซอมที่ละป้องงานนาริวิอยอคอโลตาสอกวิจิแมลิชกาง่ะคือไทมิงก็ออกโลนามาออกผู้ย่อยะลาเชวิออลอเพวิโยฮาวิออวิออนีลาหุยะติพออันทาวิออยาเลอาลุนิมาสะหึจาวิสาตาติลอเพวิโยพะเลพะตุลุนาลิเซชกะพะวิจกมาพะตุลุลิยูฮูบูจาสจาวิออกโลยะกอเลกะยะกอโคโลจุกอลาเชวิจกมาเลพะตุลุนาลิคาปุยเซชกะพะวินะก็อยากก็จีอเทตเลยอยากก็จุกอลาเชเวปุทุยะปะเอติชเตขอพายวิติกาแมออปาเวกาโรกะบะเลข้อกะต้อยรอจิก็มาข้อกะต้อยแลพะตุลูอะเลทีแปวินะปุทุวัวก็อยากก็โคโลราจะละฮะเซเวงากาเจคเตเลน่าชยอโคโลก็เซเวกาเลงากาขอกาเคโกเกาก็เชมอลิคเตเลน่าจาเวกาไลกาจัวเฮโลอาเมอาโกติชกาเกาวีจิเมลีน่าชยอก็เซเวกางากาเลคเตเลน่าจาเวกาไลกาก็จัวเฮเจอะลูออลอซาตาชเวทานิเวติยาทาเลสติติเมลียายติพามอทกากะมาปิตุมาเฮมอทกากะเพวิชเลอาสติชิงะขอคู่วิมาเฮลโกมอทกากะตุเวอาขอมาจอใบขับขี่กามาจอวิถปะตอลิกะมาเพนะเรียกโกยายชติกาเรียอปออิมกัสซอค่ะเคจติแตนะมาเสเรียอปออิวิกัสซอคอเลอจากไอวิลอจิโกมาเลยจากไอเลชอชมามาทีไปวิเลคติแลยายชเมบิกามาบิดาวิโกวิเจออเตลนาซาตาตุโกคาคินามาสุริยาคากาซาตาชเวอโคโลกัววิลอกัวอาจจะมาบิดาวิแต่กูวิโยเลคกาง่ะหุ่มมีเวอเลียวข้ากฎหมายจอวินะเลียวปออิติภากาข้อพิกาหะอยู่เวแม่เลียข้อพิกาหะอยู่เวเลียแค่กัวยายลอกัวติชยายติชนี่ขอห่อเวลากว่านะเลยตียาเวลากว่าถอคอตุกมากะเชนะอยากคาทอเลยปวดโถเลยออกไปติภากาอายาติยาตาเวียกะหะวิแม่เลยออกไปกะข้อพิกะหะวิแม่เลยแกว่านิเวติยาทาริงะคือติยาลิลิกายาปะยามีติภานะสติคาเดปีได้หมดทกาเยจเวงาหือหมดทกาวูปีกาวิคาชูเลเยวิอคลุกะยาสติคาเดกาปีเชวิโยลิชบุยาเชวัยจากุมาสื่อเลสื่อออนไลน์ติผาไปจาวิถปะตะยูหูเคยวิขอสุนีและเตวิกุมาเลอเคยวิขอสุนีแล้วกะเตวิกุมาแค่กว่าเตปปอลก็ปล่อยมามาใหม่กะยาชมทกะกะปุวิกุมาเลเตปปอลก็มากะมากะมากะปุกะจอวินาลียาคไขกะเลอปล่อยติผาคะเดกันยิวิแมเรียกก่อนยิเวติยาธาเรียชูวอกรองวจจวาวิลลิชูเยวุสอแผวิถาปะตอนะยกากาลาวิเกจาโลเมเลคาเคมากานามาสยายเฉลี่ยปุถุกอกาเลผัตุโลเทติลาวิเศษเชกาพะวิอาเรียนาบะงากาติกาตัดเถียกเวลลิอู้วอทีบากิปุถุเยสุบากลิถุบากลิไกวินะอโลนากานามาจาเวเลสกาสมาเมเลติเชกาเกาเจเรียกก่อนยาไปตุกมากอสโลโกเลเลี้ยแค่กว่าปอยติพาเลเลี้ยงอะคือมีวิอเลี้ยวข้ากฎไหมข้าเสือจอตาวิข้าเสือเตกัยตุโยวิเลี้ยแค่กฎชกาน่าเลี้ยสติปิลากาวิเลี้ยชดิคือเรากว่าชิกุเอติพาตาเลเลี้ยหมอทอเอเลี้ยไฟฟ้าเตียวิหมอทอเอชิกุเอติพาเรากกาง่ะคืองาคือกายะก็ลวกอะต้อยมาแผ่จิแม่มีวิอเลี้ยวข้ากฎจราจรพอ
ยาวิจิพิวิจิลิชิกเวติภากายกอกะต่อยวิโลกุเลกะต่อยมาเผลอเมลิยายาปะยะเมียคะเดกุมาปิเลลือเลกังหัวปอยติภากะคะเดนาลิหมอทอไฟฟ้าหือจาวิมาโกลิชิกุไฟฟ้าหือจาวิชะได้ภาแลยากอลั่วกะต่อยมาเผเจข้อพิจอวิจิตี้มือบะมือวิจิแมชมะไม้มือมาให้ลอเมลิตี้มือบะมือวิจิยากอปอยติภาทอกะนาเลคะเดติแม่เลชูยูกาเวติยาทานอเวอเวเลชิกุไฟฟ้ามาโกเลหมอทอไฟฟ้าวุฟาเกกะมือฟูเฮเวลอแม่เลกะโกติกาเลเลกะสติตากะตัวโปนาเลออลอสัตตะชริภากะฮิเวลาเลออวิยอญิลาหุยะติภัตตาสติปิลาวิโยแม่เลชกะนิเวติยาทังนะหือลูวิสิเวมากะพุตโตโปสัตตะปิลาเชเวเลียจุยารัฐบาลโคโลกะนาเลียเคกงะฮือเตยาลิลิกะนาอยู่และคาเดกะเตเลียอลอโกงะฮือเตยาลิลิกะมีเวอเลียวคากดไม้ออโคโลเชมาแผเลียเตยาลิลิกะมีเวอเลียวคากดไม้ออฮอโลกะเชวิแมลีนอกะงะกะลิเตยาลิลิกะนาเลียเคกจะกะอยู่เวลาเลเตยาลิลิทาสตาปิลาวิโยแมกอจะเลอโลชิติจะเลยามาสกะอยู่กะโกกะอยู่กะมาจะโกวิอญะลาหุยะติพาออยิจะปุวิยามาสกะอยู่กะโกเอเอยูกามาจาเมเลชเรปอเลอยูกาเวงาลางาเซงามือสอยูกาวิเจจั่วริมของบึงกามพ่อเลจาวะบึงกามพ่อเฉแลเลงาคืออามีเจพ่อนามีตองมีคออยู่ตอไอติเชลอเจโปโทโทโทเลมั่วจังหวะบึงกามพ่ออากาญแคจะกมาลีมาซ้อมมือเวทปะตอมีเจพ่อเวตาฮติพาลุฟานิเวอคอลโปโทออยิจาปุเวกาญแคอคอลเกือลอเจเลครับไปยามาสงาลางาเซงามือสเจโออยู่กามาเจ้าแม่เลี้ยวยิ่งจะไปเวอเจจะได้พาย้ายยานเนธาติลูเจ้าแม่ขอคุณหลอกคุณพ่อกะย้ายติพากะนิเวติยาทะเลอยิ่งจะไปเวจะได้พาทับปะตอลูกไก่เสกไก่ปูเจอยิ่งจะไปเวลาดาวิอ๋อเจตัวกัวปีละมาเราหล่อเลยลูตุสิตูติเทล่าเวลาแม่เลี้ยวยิ่งจะไปเวอ๋อเจจะทับปะตอลิงะคือยากาคุณหลอกกะลีน่าจ่อยิ่งจะไปเวจะได้พาตาลูลาจแม่เลี้ยวหลอกกัวดาวิพ่อมาจ่อรอเดี๋ยลูวิสิวิพอตีมอวิโยเรียกให้กจกะอยู่เวลาแล้งคือราหุยัตถะสติปิลาวิโยสติติมากอปิลากาเหเวงาคือจาวาจิเมอโคโลเชียเวเรียอาพุชะได้พอโคโลเชียเวสติตาเลฟะจิเมเรียยะนี้ตาเลซอปอเรียฮาปัสเซญอนิเวอยะเชอโคโลงุยิลามาจักเกตุโยเจเมเจมเมเจพอเมแต้พอเมริมเสมออมก๋อยกรยานิวัฒนาเมไอจีดาวเวียแฮพอฟาจิเมเรียมุยิลามาจักตุโยเจแคกอแฮพอขอวิกาลูยะลาเลฮูลูฮาลูแผเลยกะทูเวมีปะเวมีกุยอเจลาเวได้ผ่าฝาแต่ก็แล้วเรียนละจะละฮะแผลวิพ่อต่อดาเลฝาพ่อกติปะโอมุติผักค่ะซาตานกาลาวิโยเรียกกัววิอันเนลหุยติกาเลเลกะซาตาพ่อหายวิอคโลคาเดกูแฮกูฟาตะแม่ใครติแล้วรู้ชื่อบุยากูนิมามาซโลแม่นิมาฮอจาวิโลเลชะกาลีออชวาลิฮิยาจะก็มาออชวาดิดาเลมาจอดาเลนาเลใครติแล้วเตียติกาฮิอาวิเจลิฮิเยกาลีใครกามาจอดาเลปุโถนาตอนแรกอยู่แลเซกาเลบ่ฮื้อวิเจเซกานาวิเจปุโถมัวจาวะปฐุมธานีพ่อจิแม่ปุโถปุโถนาค่ะเคจะอยู่ลาเลลียะเนลียะกาโลจะบ่เวอยาวคโลแลค่ะเคกะจอรอแม่เลยะกอยะปะยะมิติภากะสติคะเดปิเชเลยคะเตละอลอสัตตะจะเตลอกะเลยอยิจะปุเวจะดาวิโยเลอะเพจะกมาอะเทวะเวลุกะบะติเคเลติแคทีวีเจโ

Yako yanyi mo loko vyo yao kolo yuvu la ta vi sata te pa chakhi mai jadi yo. Lo la leo ga ga po na leo ga pila che ve. Nga hura hu ya te ga li li ka obu ja me le te ga li li ka yanyi mo loko vyo ya rai ka obu da ja na pua loko le te ga li li ka ja me do me che sa jo sa ha le do sa leo te ga li li ka li da vyo nyo ha.กาปิแม่เรียกใครก็ยันยังเงาเลยมือลิคอพอลาจูเวเรียนชอลิคอปิที่พอลาอยู่แม่เลยสามารถนะฮติกาตาเวเรียนมาหาจ้าก็วิลิคอปิติปุถะพอลาจูโยเรียกใครก็งาหื้อลาหุยาติกาลิลิกาสอบปลอกว่าสิ่งนี้ก็สิบข้อนี้เลยสิ่งนี้ไม่เลยสิบข้อนี้ข้อนี้สิ่งนี้รู้อยู่นะเลยสาวเราก็จะวิ่งนี้เพื่อวิ่งเลยให้ก็ติดกันเลยก็ก็ตาวิ่งก็จะวิ่งนี้ยาวขั้วโลติดกันเลยอโปเลยดับวิ่งนี้ฮะเพื่อปีแม่ยันนี้มันเราก็วิ่งยาวเลยจะเข้ามาจะได้อยู่อโปจะแม่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรทางการเวเนซุเอลาแสดงความขอบคุณรัฐบาล31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติโปรตุเกสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนพระธุดงค์ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บเล็กน้อย14รูปรวมถึงฆราวาส4คนขณะนี้พักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและที่บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยพระมิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมถวายความอุปถัมภ์และความสะดวกในนามคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารขอถวายความเสียใจปลงธรรมสังเวชและถวายความสะดวกเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้รวม10รูปยังบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บเร่งด่วน7รูปและฆราวาสบาดเจ็บเร่งด่วน1คนทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ประชุมและลงความเห็นว่าจะนำสรีระสังขารพระภิกษุทั้ง10รูปประกอบด้วยพระสังกัดวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี6รูปสังกัดวัดในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รูปและสังกัดวัดทางภาคใต้จำนวน1รูปไปไว้ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดส่วนโรงพยาบาลมุกดาหารเช้านี้ต่างมีญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลมุกดาหารได้ตั้งจุดประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการส่งศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนานอกจากนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งจุดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานร่วมกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ญาติผู้ประสบเหตุและผู้เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลประสานงานและขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์042-633-101ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
2: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงค์บนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับทุกภาคส่วน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพหลายรูปและมีพระภิกษุรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยแพทย์หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายและความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได
4: ้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555 หรือ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official BAAC Family กฤตรวิวรรณรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ธกส.เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของทางธ.ก.ส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวทางธ.ก.ส.ก็พร้อมจะขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
6: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับรอให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรองรับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกระทรวงพาณิชย์ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
7: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีบบอร์ดและใช้แนวทางกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีบบอร์ดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทางสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าการรับซื้อควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดและการปราบปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งเตรียมแผนแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรในโครงการอย่างโครงการโคบานบูรพาเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยรักษาอาชีพและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรรายย่อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยสู่ตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบ้านไทยรีสอร์ทตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการดีพร้อม Community Skill Upเพิ่มพลังทักษะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมุ่งเน้นการเจาะโอกาสใหม่ของสมุนไพรไทยและปลุกโอกาสกระแส local wellness economy ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่เศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการชูแนวทางการนำกลยุทธ์วันไมล์มาเพื่อใช้เชื่อมโยงโอกาสของชาวบ้านและภูมิปัญญาชุมชนให้เติบโตแบบหนึ่งเดียวรวมทั้งมีการนำเสนอภาพทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในการพลิกการแพทย์พื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งออกและเจาะตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องแข่งขันด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษามาตรฐานแรงงานและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
9: ดังนั้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราถึงผนึกกำลังกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับแหล่งเงินทุนนะครับของทางดีพร้อมหรือทางของธนาคาร SME D Bank นะครับนำองค์ความรู้จากของกระทรวงอุตสาหกรรมมามอบให้มีเครื่องจักรมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญการหาช่องทางการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนของท่านนั้นนะครับให้มีความเติบใหญ่ขึ้นและที่สำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนต้องทำกันอย่างยั่งยืน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนผ่านการให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนการรับรองมาตรฐานสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดรองรับเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกณท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกรับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยานพิษณุโลกเพชรบูรณ์แน่นแพร่สุโขทัยตากและแม่สอดควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบินพิษณุโลกสุโขทัยและตากให้บริการข้อมูลแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบินด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพัทิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเน้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการปิดช่องโหว่ระบบคมนาคมป้องกันไม่ให้ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะรายบุคคลแต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดโดยมาตรการหลักที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไปคือลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นเพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศและช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปปส.และกระทรวงยุติธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุเชื่อมโยงคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวมีความเชื่อมโยงกับคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลถึงผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองรับจ้างจากชาวลาวให้จัดส่งกล่องพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทยโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทภายในพัสดุมีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยวิธีการยัดไส้ไว้ในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการลักลอบขนยาเสพติดก่อนส่งต่อไปยังปลายทางต่างประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินีพบนิติบุคคล2รายเส้นทางการเงินผิดปกติเร่งสอบข้อเท็จจริง
13: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง2รายภายในศูนย์การค้า IT Square เขตหลัก4กรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลความผิดปกติของเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านิติบุคคลรายแรกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีภาษีและจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ60และชาวจีนร้อยละ40พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นชาวจีนและชาวไทยที่อ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมถึงอำนาจการบริหารกิจการรูปแบบการชำระค่าบริการและเส้นทางการเงินขณะที่นิติบุคคลรายที่2ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษามีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ51และชาวจีนร้อยละ49โดยพนักงานให้ข้อมูลว่าชาวจีนเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจมีการติดต่อลูกค้าผ่าน WeChat และรับชำระค่าบริการบางส่วนผ่านบัญชีของชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง2รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการดำเนินธุรกิจหากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
14: พันเอกเอกวริชชอบทูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสื่อส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดศาลจังหวัดราชบุรีพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคดีดังกล่าวศาลพิจารณาความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยพิจารณาให้นายแมโซสงวนนามสกุลจำเลยที่1รับโทษจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุก36ปี12เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่2และ3ซึ่งให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปพร้อมควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันที
15: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าขณะนี้เกิดพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ได้ทันทีซึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
16: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพฤศจิกายนนี้
17: นางสาวจารุณีมีประเทศหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลตำบลคึกคักกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักรวมถึงย่านเศรษฐกิจของพื้นที่เขาหลักว่าเทศบาลตำบลคึกคักมีการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักที่จะผันน้ำจากถนนสายเพชรเกษมไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสเพื่อไปออกหน้าคลองตางเป็นการผันน้ำจากเส้นทางหลักโดยการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะพิจารณาผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยมีการวางแนวท่อขนาดใหญ่เพื่อสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมคาดการณ์การดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี
18: ้ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเนี่ยค่ะที่ผันน้ำนะคะจากสายถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะไปสู่เส้นหน้าวัดพนุธรรมโพธิวาสนะคะเพื่อที่จะออกคลองปางจากเส้นหลักเนี่ยค่ะก็มีการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็น่าจะรู้ผลพิจารณาผลเนี่ยค่ะก็คือวันที่3แบบไว้ก็คือจะเป็นท่อขนาด2เมตรหรือ 2,000 มิลเนี่ยค่ะก
19: ็
18: คือตัวคนเข้าไปได้เลยอะค่ะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นท่อ HDPE ซึ่งสามารถที่จะ ดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อที่จะทันกับฝนนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะเป็นปลายฝนก็คือช่วงที่เคยมีวิกฤตครั้งเก่าก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาเนี่ย
17: นอกจากนี้ยังมีการเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อใช้ในการดำเนินงานเรื่องระบบระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีไม่เพียงพอตลอดจนระบบระบายน้ำที่วางไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับย่านเศรษฐกิจสำคัญของเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลของ31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,595 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12,400 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายกว่า 40,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า 800 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
0: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและยังส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ130แห่งได้รับความเสียหายเลขาธิการ UN ยังเตือนว่าการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้นายหวังอี้กล่าวกับนายรัสมุสเซนว่าเขาหวังว่าเดนมาร์กจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงขณะเดียวกันจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกยินดีต้อนรับบริษัทของเดนมาร์กให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นและจีนพร้อมจะกระชับความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลากหลายด้านขณะที่นายลาสมุสเซนเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างจีนกับเดนมาร์กกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
0: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการประมงของอินโดนีเซียโดยจะครอบคลุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสไปจนถึง 1,500 ตันกรอสและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำที่มีขนาด200ตันกรอสถึง 2,500 ตันกรอสนายซักตีวายูเทรงโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญโดยตั้งเป้าผลผลิตการจับปลาในแต่ละปีอยู่ที่ 2,300,000 ตันซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของภาคการประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
21: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะโครเอเชียมาได้2ประตูต่อ1 ชนิดแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาร์บาร่าเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมร่าอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาร์บาร่าเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6ไทเบรก8-6และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชัญญาอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชติรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิชขจรเอาชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6และ6-7ไทเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวี่เครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีAVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ที่เทอร์มินัล21โคราชโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าหลังจากทีมนักตบสาว U18 ของไทยลงสนามในสาย A นัดแรกตบเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลียไปได้อีก 3-0 เซตเก็บใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนนัดต่อไปวันที่3กรกฎาคมทีมนักตบสาว U18 ไทยจะพบกับอุซเบกิสถานแข่งขันเวลา 19:00 น.นางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมพาเดลไทยเปิดเผยว่าจากที่กีฬาพาเดลได้ถูกบรรจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนักกีฬาพาเดลของไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมจำนวน4คนเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้เห็นผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักกีฬาหญิงของไทยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศนักกีฬาพาเดลก็เป็นสมาชิกของ OCA จึงอยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยไทยส่งแข่งทั้ง2รายการมีนักกีฬา4คนคือนักกีฬาชายอันนอบราเวอร์และสเตฟานโนมอสโชล่าส่วนนักกีฬาหญิงนาตาลีน่าประเสริฐและดาเรสีรุ่งเรืองนางสุภลักษณ์กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยว่านักกีฬามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สมาคมได้จ้างโค้ชชาวสเปนมาดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้มีความหวังและมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำไว้ในเอเชียครับเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถึงเหรียญรางวัล
2: ครั้งนี้ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กีฬาพาเดลเนี่ยเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญในเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการส่งนักกีฬาไปแข่งที่โดฮาเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ทางนักกีฬาแล้วก็สมาคมก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะด้วยมานะคะแต่ว่าเราก็มีความหวังนะคะที่จะ move upขึ้นไปเป็นอันดับที่5หรือเป็นอันดับที่4หรือเป็นอันดับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็มีการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกซ้อมชาวสเปนที่เราได้มีการจ้างมาดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
21: 6นักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันโปรแอมศึกกอล์ฟอาชีพควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟแถวหน้าของไทยก่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้สำหรับนักกอล์ฟทีมชาติไทยทั้งหมด6คนได้แก่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลพระสิทธิ์ราตากัวมริษาโตใจสุริศปรียาพฤกษานุบาลรัตนพรอินแสงได้ร่วมออกรอบกับโปรภูมิศักดิ์แสนสินแชมป์เอเชียนทัวร์4รายการและสาริสุวรรณรัตน์แชมป์เอเชียนทัวร์2รายการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าสุรสิทธิ์ทองแดงมาเรียวเนตเดลก้าจินจุธาผลจำตำรัดและพัศวรรณจริตก้ามาริสสัมฤทธิ์เวชพงษ์ปนัดไตรทานต้นน้ำกันตีมูลภูริชยาจัญญมิตรีรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสกายกิ่งพยอมชาเพลพรายลีรายณะพิมชนกชินวีระพันธ์ทิจิรัตน์เจริญทรัพย์ทิจิรัตน์อินชัยวริศรานกทองพัศวัตกันตาคมและวงศกรแพทย์สมานโค้ชตึกนันทนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโอกาสที่ทัพว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญเอเชียนเกมยังไม่มีแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้คัดตัวมาจากหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์และคนที่ติด1ใน6ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ควรต้องเข้ารอบชิงให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อสามนักเตะประกอบด้วยนิโคลัสนิเกลสันธีรธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award วันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรัง ช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
23: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU มุ่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนและเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากลโดยคำนึงถึงความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณขออภัยครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปชชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลท่านผู้ฟังครับวันที่3กรกฎาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว

0: เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอาจเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารมลภาวะทางอากาศการเผาไหม้พลาสติกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนวิธีลดการใช้พลาสติกสามารถทำได้หลายวิธีเช่นพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือไม่จำเป็นเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเช่นแก้วน้ำส่วนตัวกล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อการรีไซเคิลเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเชิญชวนคนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือท่านผู้ฟังครับวันปลอดถุงพลาสติกสากลเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของเราทุกคนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกคนลดการรับถุงพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็นเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราครับจบบทความประจำวันเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โบดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
9: ็ยำนายนิ่งเยลัยอียุนตุเซบึกอีเมียนจิตเซนฟองจินัดปุ่นเมียนมวยสูงถึงสิบหวังเสียงแมงเวตายกว่า

rồi bùn chân ở nhì phản ta vua chiếu khôi.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเร่งขยายผลไปยังผู้บงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเพื่อเร่งขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทักษพรอายุ42ปีชาวลาว2ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองทำหน้าที่รับจ้างบรรจุและนำส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ภายในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการตรวจสอบก่อนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ2ผู้ต้องหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงเชิญตัวมาสอบสวนจากข้อมูลพบว่าทั้ง2มีหน้าที่นำกล่องพัสดุที่จัดเตรียมไว้แล้วจากประเทศเพื่อนบ้านไปส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ต้องหาทั้ง2จะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุไปรษณีย์แต่ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินหญิงที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนจะเร่งขยายผลไปยังผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
5: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวและประชาชนที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงภ ผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้สามารถปรับตัวต่อความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ออกจากสถานที่กักตัวแล้วและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกว่าจะกลายเป็นการระบาดเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันมาโดยตลอดว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกจากเชื้อไวรัสฮันตาอยู่ในระดับต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกุมสุดท้ายกุมติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花我老花啊阿姆萨你莫花你和萨梦啊我李斯莫多次的花别老我雪花啊阿姆李斯莫巴嘎哥巴塔基买啊萨塔尼维提尤克加一西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะอาทิตย์นี้คือสนัดกรมสนัดประชาสัมพันธ์ที่สามนะจากคดีตัวยองนะอาทิตย์นี้ท้าววิทยุว่าโดยจะมังโง่ไม่ยังไงกว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหอที่ตัวลิงาชิดสโวาจูญาตุละอาทิตย์นี้กว่ายี่ระบบไปเหอไงระบบเอเอ็มนะอาทิตย์นี้ท้าวระบบไลฟ์สดคือจังไงฟิสบุยเพ็ปไปเหอสวทเชียงใหม่กับเอเอ็ม1476กิโลเฮงอาวุชกบงาอามามาว่ากบติดตายนะบ้างไงกบติดตายได้ไงชัวงาที่นี่คืออาวุชจุดแพ้อาวุชเชื่อว่าบ้างไงอาวุชยิ่งใหญ่มาอากูอาจีอาป้าเวียนละหินยิ่งเก่งไงที่กระดูกบ้างคืออาวุชกบ้างคืออาวุชร่างกายสมุนต้องมาคืออามาสู้ที่จวงไงยาเสียใจยิ่งเก่งชัวงาอาวุชว่าได้คือบ่มองไงอาวุรายการลิสุงดวงมังโงไม่ยังไงทีนี้มาคือเนี่ยควาดวงชวงไงไหนไปคือโชคโมควานีจิมัวตัวควาดวงไงทีมูลบ้างเฮนี่มั่วควันยี่สามมั่วหน้าที่เนี่ยควันยี่คือหน้าเนี่ยซึ่งอ่ะทีนี้ที่ตัวยาชิวังอ่ะทีนี้ไงนี่มีทีนี้บ้างเฮอาวุลิสูอับบาวุ่นเหี้ยยี่บ้างวุ่นคือพารักกังอ่ะอันนี้บ้างเฮนี่มีทีนี้บ้างเฮเนี่ยคือว่าฮาสกุยังไงนี่มีทีนี้บ้างเฮลาเนี่ยไงลามันยี่ยี่คนยี่ตัวยี่จู่โชคโง่อ่ะอาวุทายอับบาบ้างเฮเนี่ยคือชื่อห้างชื่อห้างสัญญ์ในเวทีบ้างคือนางวันยี่เตียงสัญญ์ในบ้างคือนาจูนี่วันยี่บ้างคือนาเนี่ยนาจูนี่ในบ้างคือวันหยุดราชการโดยเฉพาะอาสาเด็กกระโดดบ้างคืออาสัญญ์อวุอัมเพียงอวุที่สมัยยี่บ้างคือสมัครผู้เฉพาะนาจูนี่ในยี่บ้างคือสุติริจังปีข้าวพัดยังงอบรรยากาศนาจีเนี่ยข้าวยี่นางวันยังไงที่ยาววันเวลาราชการงานสุภาษิตมาบีก็บ้างคือในแปลมุกคือข้าวยี่ไงมุกคือลิงอวุสุติริเปียงอาทิตย์นี้ไงนี่มีครับว่าชาวราชวังเต็มมาปีมากไงอาทิตย์ตาจีนเชื่อมงงเป็นอย่างไรมาสัญญาสนักงานตำรวจไงญาติหนุ่มธรรมดาได้แจ้งเตือนฝรั่งอ่ะ

你他那哈么去输了百年，输了个嘛啊？为什么去办起马不学学啊？别想嘛，我把侬啊，说啊说啊，别慌啊，别慌，我再付吧。你做法个不和侬，我再付吧。哎，我那付你做个不和侬，我那办起啊，你马是百万哎，为什么我？我办起百，我没上学也行啊。为什么不和啊购买和出学啊？啊，你做我半年啊，办那学啊，别慌啊，我办起伊拉我啊，不和伊的话，我。啊，对购买这部分怕错，我们人家一个来一不挨，是吧？我啊，别话我不把我过去一个来一，我屁股买了嘛，一来不去啊，我不把啊，我这不我对了，我们人家说他别说朋友们来不去，办起嘛，阿妈个不去的，阿婆也不去挨，嘛阿婆出钱挨，啊，对一个办那我对要鼓励下去，跟可心得和说啊，办起，花婆家嘛和做我一心，花婆嘛和做钱挨。比划这个老板和我们其实那白不和地板起码换下呗，地砖换下呗，我水砖啊，不和阿婆啦，你说的我们白不和，你每次我们和砖啊，不和说话等你我说压个来说就会负责啊，阿这边说的话我要搬起码干可心等你五个钱哎，阿这边在我们起码话压我说的啊，付把各咱们啊，各不和压，在我们起码你说的付五个就行哎。为什么去购买那个车型啊？啊，这边我半年结婚啊，阿妈这里拍一家半年去阿弥哪个不懂啊？怕嘛那我半年个都要搬去啊，搬去说到北个嘛，忙啊，也说到我忙啊，啊，这也说到茶叶忙啊。一托我半年去哎，要去啊，怕年末了去占库3倍啊，啊，这也去福报扩展嘛，我半年去哎，啥下次扩展了哎，忙啊是去扩展啊，啊，这也去福报去啊。不把扩张你货币不行啊！啊这边个我们去说那话嘛，都话说那差呀嘛，啊这你说那白嘛才赢啊！侬说那白不和说的话，侬不去答应过啊？别购买的不怕预约不和哎，说特别是怕你还没礼拜的，那他出来啦！啊这你这嘛啊？这嘛我们也信啊，叫我信托了啥嘛个提供啊？你没话你信的嘛？你不让我们应该啊？那他说来信，你上我们白不哎？ที่สิมาเหอะที่ตัวก็งัวเฮงก็เบอะเหอะวุ้ยยี่อะลังหัวมาสุดเปิดเป็นยังเหอะสุดตัวความเรียวุ้ยมีสีมั้งอ่ะเปิดแล้วความเย็นสุดกว่าย่าแกงก็สินเตอร์ก็แกงสิแกงเมื่อที่ชอบยี่หัวฟูจ้าสิงเงี้ยอันนี้เป็นย่าแต่ความเดียวเอาเบอร์ทูดมั้งอ่ะเอาวุ้ยมีความเย็นสุดทูยี่สุดฟูฟูก็จะมาจุสิงเงี้ยที่ยี่สิงเงี้ยอันที่เบอร์ไม่สุดตัวยี่แจ้งความเบอร์ไงทำไมเบอร์ทูมั้งทูฟูแล้วยี่ฟูบักก็จะมาฟูโอ้จะมาวุ้ยที่มีเป็นยังไงอันนี้ก็คือตัดหน้าจะว่าสวยบุตรมากับคนเงี้ยน้องมายี่ยิ้มมามามาเป็นยังไงอามาสาวบอกว่ายี่สิบพระวงก็คือไงโอ้ยบอกว่านี่รถทะเบียนยี่ว่าเชิงไงอันนี้ก็คือตัดหน้าสู้ความมาสร้างว่าน้อยยี่บุตรมาอามาก็แบบคือสุดท้ายไปเดี๋ยวยิ้มที่อยู่ก็เพียดดักบังอาจก็คือเถอะนั่นเราโชว์ลายชงไงอันที่ความยังคือทำมาคือสีมาไปเชิงไงอามาก็ใส่ยิงอ่ะสู้รับฟุบาอันนี้แบบกีฬาคือไงอันนี้แบบกูเราคือยังคือใส่ยิงทำมาคือกลมมาได้ช่วงอ่ะมาจุดล่างอ่ะพอสมมติว่าเฮงไงที่โคบิโอเฮซาโคบิโออ่ะที่เนี่ยเฮฟุบะเฮซาชาสโคดังอ่ะมาจุฬาทายเยยังไงมาเฮก็มาละชั่วที่ถึงบางงูมันยังไงที่มาเฮยี่ควาสูเอาวิควาสูเจยี่โฆษณาสูไงเอาวิควาสูเจยี่โฆษณาสูงูบะเฮทำไมเนี่ยจำคุณเนี่ยโคบิโอเฮนี่โคขวัญยิงว่าโคจูเบชว่างอ่ะที่เนี่ยเฮฟุบะโคดังมาเฮนี่ชาขวัญยิงเฮว่าชาสโคดังอ่ะที่เนี่ยเฮโคจังอ่ะอาทิตย์นี้ก็คบเบื่อเบื่อลงอ่ะแต่มาคืนนี้เดี๋ยวก็ยี่ห้าส่งอ่ะละชั่วห้าส่งอาทิตย์นี้ก็โฆษณาอีส่งไงว่าเจ๊แต่เปิดอ่ะแบบไงนู้ละชั่วห้าแบบนี้ไว้เปอร์เซ็นต์กูเลยมีกูมีที่มาเบื่อเป็นยังไงอ่ะว่ายี่ห้าส่งเจ๊ยี่โฆษณาส่งมาคือก็สวนแรงอ่ะนี่กูควรยิงอ่ะกูจะเบื่ออ่ะผู้บอกโฆษณาคือนี่ชาติหัวหัวเสียสิบแปดอ่ะมาคือทายเองอ่ะเปลี่ยนความนะมาผู้บอกอันนี้บัตรสึกละคือถ้าเปิดเองอ่ะถ้าทายเองงานมันก็มาช่วงงานมาช่วยดังอ่ะหรือขั้นผู้บ่าที่มือสว่างงบ้างไงโนแบบน่าจะมีโคซับก็แบบเฮ้ยที่จะได้เนี่ยสูจะหมายสูพลังงานหมายสามเป็นอะไรเฮ้ยไงที่อันนู้นก็ได้นู้นก็ได้ช่วยที่ได้ช่วยเป็นยังไงสุดท้ายแบบนี้ไงคบเบลเฮ้ยมีโคซึ่งว่าโคซึ่งเป็นไงผู้บ่าไม่เคยเสียสกุลังอ่ะนู้นก็เนี่ยก็ละสุดละเปิดแล้วมาว่าที่สิมาเฮ้ยว่าเฮียแบบว่าที่บัญชีสุดละเปิดมาเฮ้ยว่าเฮียที่ตัวแบบเนี่ยสุดท้ายแบบกูเลยแบบเนี่ยสุพันยาแบบนี่คือจะมาคือยี่ชานสุเป็งอ่ะมาจุฬาอ่ะทายเองอ่ะทำไมที่นี่คือกลุ่มมาช่วงอ่ะที่นี่คือประวัติคือมาข้างอ่ะทำไมคือ
啊，在这嘛比嘛这里啊，见对象啊，啊，我说要和男女夫郎啊，比方我啊，我们其实那我呀，嘛，粗话不言。

你是蛮有福人啊！啊，我说那我们是啊，在我社吧，你是说啊，我古巴的不啊，马出巴是好人啊，在巴那诺亚我不是一直画我，一直拍的画我，一直拍的画我，说那画我不古巴和我学了以后怎么生活，在我也避免啊，为了一百个啊，不接我，我不接我个人不爱对的，说太白的，不接嘛一招行啊。บัญชีมาอีเมลเอามาไปเดี๋ยวเอาหัวไปเดี๋ยวเอาหัวคือสอนอะไรเช่นไงทุกคนยังคือทำมาสูบบัญชีม้าเงาะซีนม้าไปเช่นไงเอามาคือถามว่าไงมาซื้อเป็นยังไงช่วยไงบัญชีเงาะไปค่ะคือเนี่ยเมียเชื่ออันตรายไงแบบนั้นบัญชีพับผีเลือกไปเดี๋ยวสุดท้ายต้องอยู่เงาะมาคืออาจเป็นสีนั่งอ่ะอาจเป็นคือทำมาคือเนี่ยคือเนี่ยอ่ะมาคือที่สุดท้ายไปคืองาวัวเชื่อความวัวอาวัวสุดท้ายที่เหลือแต่ปีมังอ่ะอาทิตย์งานธรรมะเชียงงบัญญัติยากรมอุตุนิยมวิทยางานเดือนหนึ่งถ้าพูดว่ากุญสุเตงยสุทธิภาคเหนือธรรมะเจนเตฝรั่งอ่ะยาแบบเดือนนี้มีก็พูดว่าเนี่ยคือวันที่เจ็ดไงเตชิฮาชิงยัตสังอุปพันธ์นะแบบคือเหมือนฮาติยาคือเรียกว่าไงอาทิตย์แบบของบัญญัติยาพื้นที่เสี่ยงไงเธออาทิตย์มีเชื่อมว่าคือไงอุปจังหวัดเชื่อมว่าคือไงอำเภอแม่แจงไงที่เนี่ยอำเภอแม่แตงไงที่เนี่ยอำเภอแม่รินไงอาทิตย์อำเภอเสมือนอาจจะอย่างอำเภอองค์กรดงเงาะอาจจะอย่างกิริยาวิวัฒนาดงเงาะอาจจะอย่างแม่อายไงเชียงดาวเงาะที่อย่างแหวนแหงไงแต่มาคือจังหวัดเชียงใหม่ไงที่อย่างกรมทรัพยากรธรณีแต่มาคือเจนเตฟลาที่นี่มีข้อนี่คือวันที่เจ็ดสือมาคือแต่ฝาละจำมุบระงับเมืองฮาที่เรียกขึ้นเรียกว่าคือว่าอยู่บ้านจัดสรรกระจาเมืองฮาลีไซเบอร์เงาะอาจจะเจอมาดงเงาะที่นอกว่าอยู่บ้านข้อนี้ซัสซึ่งยันละมาเราไปเชื่อว่าอย่างมันก็ติดกินนั่งอ่ะอันนี้เจ้าบอกอันนี้เลือกคุยเคยจะซื้อบ้างมันก็แต่ฝาล่าชกเอาไว้ไปเพราะว่าเมืองไฮนี่เสร็จงวดจุ๊บไปเลี้ยงงูเป็นยังไงอาจารย์ถึงเห็นเลือกไปเลี้ยงบ้างแบบน่าจะอยากขึ้นอย่างไรบ้างก็เลยก็จะเหงาอาจจะจมูกกินนั่งอ่ะอันนี้เจ้าบอกว่าอยู่บ้านจะซื้อมันก็แต่เนี่ยจำหมดฝาล่างอ่ะอยากจะมาที่เจนต์ฝาล่างอ่ะอันที่เป็นยังชกงานอ่ะมาสานั่นแหละคือมึกว่าที่ว่าเกินนั่งอ่ะเอาไว้ชกว่าถ้าวิทยุให้นาจาสูงไงอันที่ทำไว้สวัสดีสุดละคือข้อความง่า

mà sẽ như bây ngàn là số bây giờ à vô phim mẹ mùa hơ à y như y phim mẹ mùa phim mẹ mùa bên khóa hơ ngà à vô y như mà còn nè vào mà sưng à số đi à đi đưa mà ngà à đi bây giờ à rồi mà ngoa hơ khắc khắc ngà à thì những cái quả bàn chì số đã bừa mà hơ mà như mà khắc khắc ngà à mà phải yên bây giờ à y y thôi như ngà số biểu hơ sa cổ ngọ được khô ra bây giờ sa hiện sắp biến ngà à thì những quả vô là số y khóa số y khóa sân hay số bây giờ như cô khóa như ngoa cô sẽ biết rồi ngà อันนี้คือนี่เชื่อว่านี่คือหัวเชื่อสุขุสานะครับว่ารัชจันทร์เปิดบัญชียามาดูงอที่ว่ารัชจันทร์เปิดเสียมังอ่ะอามาคือทะเยงานมือกบมาได้ช่วงอ่ะอันนี้ว่าโวสุดสุดไปแล้วอาโวที่เบอร์โทรหัวมาดูงอที่ว่าโวยี่สิบแบงก์อ่ะอาบัตรเครดิตบัตรเอเอบัญชีหัวมาคืออันนี้จะมองช่วงอ่ะอาจจะพังว่าไปคือสูอะไรสิจะบุยมาคือสมัครเสียใจว่ากบมาประสบไปคืองานมาคือโวคือสวัสดีอ่ะอาโวยี่สิบพันเนี่ยอาทิตย์แรกยังชงกันไงที่แต่ความมันละกันไงเอาอะไรก็แล้วก็เอาอะไรก็ได้สูดบ้างไงหนีมั่วควันยี่สามมั่วงามมาสักคือยี่เวลากูเลยงะอาทิตย์แรกคือสั่นแรงแรงไงชมมั่วควันยี่คือจิ้มมั่วแต่ความมันละกันที่มันลบไปคือไงหนีมั่วควันยี่คือสามมั่วที่มาคือหนีความโดยยังไง

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนเพราะถือเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์

0: มีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ตนเองได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้ปิดรวิวันรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุเด็กอายุ11ปีขับกระบะชนพระธุดงค์จดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติกพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่รูปเด็ก
2: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนตัวของเด็กตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่2กรกฎาคมนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการตรวจประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และจากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบมีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกด้านครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบขณะที่คดีความได้ประสานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์โฮสเตสคดีเฮโรอีนได้แล้วพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
3: พลตำรวจเอกชิตรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบูรณาการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกระทั่งสืบทราบตัวเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นชายอายุ59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดจากการสอบปากคำเบื้องต้นชายดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถนำพัสดุไปส่งให้นางสาวมีนาจีนโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างจากชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยและก่อนหน้านั้นยังได้นำพัสดุไปส่งให้หญิงอีกคนในพื้นที่ซอยเสือใหญ่ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุถูกนำเข้าอู่ซ่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบางรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: Action! ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแหมในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับ สำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: อย่าปล่อยให้ไข้หวัดธรรมดาซ่อนภัยร้ายหน้าฝนนี้ระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กสังเกต3สัญญาณอันตรายไข้สูงมีตุ่มพองใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและแผลในปากจนเด็กกินข้าวไม่ได้ป้องกันง่ายๆด้วยหลัก3ต้องล้างมือบ่อยๆต้องแยกของใช้และต้องคัดกรองเด็กทุกเช้าร่วมสร้างสังคมปลอดภัยให้ลูกหลานของคุณด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะเจ้าในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ขออนุญาตอู้เป็นภาษากำเมืองเนาะกับบรรยากาศวันศุกร์แล้วก็บรรยากาศน่าจะมีฝนนะเจ้าในช่วงของบ่ายๆแก่ๆแบบอี้ในช่วงของเวลาบ่าย 3:00 นเนาะถ้าอู้เป็นภาษาเหนือนะเจ้าวันนี้อยู่ด้วยกันที่นี่นะเจ้าตังสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังต่างแฟนเพจกันตัวนะเจ้าที่สวทเชียงใหม่ PRD เนาะอู้จากันได้นะเจ้าในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะเจ้าบอกว่าจะเป็นโรคอัญญังหรือว่าภัยอัญญังก็จ้างที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเฮานะเจ้าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองก็จะได้มานะเจ้าแนะนำอู้จากันเนาะหรือว่าจะมาไขข้อสงสัยนะเจ้าเพราะว่าบางโรคบางภัยเนี่ยมันเป็นโรคใหม่บางโรคบางภัยก็เป็นโรคเก่าที่มันหายไปเมื่อละปิ๊กมาระบาดแต่บางโรคบางภัยเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นตลอดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทุกช่วงฤดูกาลนะเจ้าวันนี้อู้จากันเช่นเคยนะเจ้ากับน้องนานอังสุมาลีบุญสูงนะเจ้าแล้วก็แฮมหนึ่งท่านที่จะได้มาอู้จากับคุณผู้ฟังต่างบ้านนะเจ้าวันนี้คุณสุภกิจคำปันนะเจ้านักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าไอฟอร์ดนะเจ้าอู้จากันกับเดี๋ยวเรื่องของมือเท้าปากเช็คก่อนไม่แชร์โรคนะเจ้าซึ่งถามว่ามือเท้าปากเนี่ยเขาเคยอู้จากกันหลายๆเตื้อหลายๆครั้งแต่ว่าในเตื้อเนี้ยปิ๊กมาอู้กันแห่ใหม่เนื่องจากว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วในช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนนะเจ้าก็อาจจะมีการระบาดมีการเกิดโรคนี้เกิดขึ้นในหลายโรงเรียนในหลายพื้นที่นะเจ้าวันนี้ไอฟอร์ดคนหล่อของเฮาได้มาอู้จากกับเฮาแน่นอนขออนุญาตทักทายไอฟอร์ดกันก่อนเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: ครับสวัสดีครับขอสวัสดีน้องนานอังสุมาลีนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังตัวนะครับผมสุภกิจคำปันนะครับนักวิชาการสาธารณสุขนะครับกลุ่มโรคติดต่อนะครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ครับผม
1: เจ้าก็เสียงรอหน้าตาดีนะเจ้าใครจะมาป้นหอมไหวได้สมัครนะเจ้าสมัครเป็น FC ก็เชิญได้นะเจ้าก่อนเนี่ยวันเนี้ยไอฟอร์ดเนาะมาอู้จากกันในเรื่องของโรคมือเท้าปากเช็คก่อนไม่แชร์โรคซึ่งได้อู้กับคุณฟังไปแต่กี้ว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเรียนเปิดเทอมแล้วมันจะมีการระบาดของโรคมือเท้าปากเกิดขึ้นนะเจ้าซึ่งในช่วงปิดเทอมแล้วก็ฤดูฝนจะเอี้ยทำไมหรือว่าเนี่ยใดนะเจ้าโรคมือเท้าปากระบาดในช่วงนี้นักแล้วก็มักจะปะในละอ่อนน้อยนะจะรวมถึงสถานการณ์ของโรคมือเท้าปากตอนเนี้ยเป็นอย่างไรพ่อง
2: ครับผมครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะครับที่มันเป็นภัยเงียบเลยเนาะที่มากับพร้อมกับสายฝนหรือฤดูฝนในช่วงเปิดเทอมนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดนะครับของโรคติดต่อในเด็กนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลที่สุดแถมโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคมือเท้าปากนะครับ hand foot mouth นะครับเนาะโดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียนนะครับที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะครับในสภาพแวดล้อมที่มีความแออัดนะครับบอกว่าจะเป็นซุนเด็กเล็กนะครับโรงเรียนอนุบาลนะครับสถานที่รับเลี้ยงเด็กในชุมชนหรือตามสนามเด็กเล่นนะครับลักษณะการติดเชื้อนี่มันง่ายขนาดเลยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดเชื้อเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับจึงทำให้เด็กเนาะติดเชื้อได้ง่ายตัวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับผมข้อมูลล่าสุดนะครับจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลนะครับ DDS นะครับของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับถึงวันที่30มิถุนายนนะครับ2519นะครับพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากเนี่ยครับสะสมอยู่ที่17,835รายนะครับและยังมาพบการเสียชีวิตเตื้อนะครับเนาะโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้นะครับยังต่ำกว่าปีที่แล้วอยู่ครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มเด็กเล็กนะครับอายุ0ถึง4ปีนะครับมีจำนวนผู้ป่วยนะครับที่สูงสุดนะครับอย่างหันได้ชัดเนาะลงมานะครับจะเป็นอายุ 5-9 ปีนะครับแล้วก็อายุ10-14ปีตามลำดับตัวนะครับส่วนภาคเหนือนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีอัตราป่วยนะครับสูงสุดนะครับซึ่งโรคเนี่ยนะครับเนาะในรายที่บ่รุนแรงนะครับอาจจะหายได้เองนะครับภายใน 5-7 วันนะครับแล้วก็แต่สำหรับเด็กบางรายนะครับโรคเนี่ยอาจจะนำไปสู่เพิ่นฮ้องว่าภาวะแทรกซ้อนนะครับหรือว่าเป็นถึงขั้นวิกฤตได้ตัวเองนะครับอันนี้สำหรับสถานการณ์นะครับแล้วก็ทำไมช่วงเปิดเทอมในฤดูฝนถึงมือเท้าปากระบาดครับผม
1: จริงๆแล้วมันถ้าถามว่ามันระบาด ทั้งปีก็ว่าได้นะจ๊ะแต่ว่ามันจะปะหนักสุดเนาะในช่วงของฤดูฝนมันอาจจะประกอบกับสิ่งแวดล้อมตัวนะจ๊ะที่มีฝนตกแล้วก็อาจจะหลายๆอย่างตัวนะจ๊ะซึ่งโรคมือเท้าปากเนี่ยมันจะติดต่อได้อย่างไรแล้วก็เชื้อนะจ๊ะสามารถไปสู่คือการติดต่อเนี่ยสามารถเผยแพร่หรือว่าจะติดต่อกันในช่องทางใดได้พ่องเจ้าเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเขาอู้จากกันไปเขาลืมเนาะเขามาทบทวนกันดีกว่าว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยมันติดต่อกันได้อย่างไรแล้วก็การติดต่อกันเนี่ยมันแพร่ไปได้อย่างไรเพราะบางทีแล้วเขามองว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่มีการติดเชื้อหรือว่าเอ๊ะมันติดเชื้อได้อย่างไรอย่างบางทีเขาก็เอ๊ะเพราะว่าหลายๆโรคมันก็มีการติดต่อคล้ายๆกันเองนะเจ้า
2: ครับผมอย่างแรกเขามาทำความรู้จักนะครับของโรคมือเท้าปากนะครับโรคมือเท้าปากก็ตรงๆเลยนะครับก็จะเกิดที่มือเท้าปากนะครับเนาะเกิดจากการติดเชื้อเอนโทโรไวรัสนะครับซึ่งจะบอกว่ามีหลายสายพันธุ์ตัวนะครับสายพันธุ์ที่พบบ่อยในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นคอสกีไวรัสนะครับก็จะเป็น A16 นะครับเนาะสายพันธุ์นี้นะครับจะมีอาการที่บ่รุนแรงนะครับแต่มักจะหายเองนะครับภายใน7-10วันนะครับลองลงมานะครับก็จะเป็นสายพันธุ์เอนโทโรไวรัสนะครับหรือเปิ้นฮ้องว่าEV นะครับ71นะครับสายพันธุ์ชนิดนี้จะมีความรุนแรงสูงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับจากพลังทางสมองนะครับที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ตัวนะครับสายพันธุ์ EV 71นะครับแล้วก็จากการเฝ้าระวังนะครับทางห้องปฏิบัติการในปี2519ของเฮานะครับพบสายพันธุ์คอสกีไวรัสหรือว่า A16 เนี่ยนะครับถึงร้อยละ 36.36 เลยครับผมโรคมือเท้าปากอย่างที่เฮาฮู้กันนะครับว่าการติดต่อนะครับมันจะติดต่อนะครับผ่านละอองฝอยจากการไอจามนะครับของคนที่ติดเชื้อเนาะของคนที่ป่วยนั่นแหละครับแล้วก็จากนั้นปุ๊บพอเราไปสัมผัสกับน้ำลายเนาะครับอุจจาระหรือเพื่อนของว่าของผู้ติดเชื้อนะครับ
1: เราจะ
2: ครับแม่นครับเราก็จะมาสัมผัสกับตาปากจมูกนะครับเนาะก็จะเป็นที่เพาะเชื้อได้ตัวนะครับรวมไปถึงการสัมผัสโดยตรงนะครับก็อย่างเช่นแผลที่มันผุพองจากผู้ติดเชื้อเลยก็คือเป็นคนที่ติดเชื้อเลยครับผมก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงการจูบการฟาดการกอดผู้มีเชื้อนะครับเนาะ อยู่ใกล้ชิดครับผมก็จะติดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่รับประทานอาหารถ้วยผ้าเช็ดตัวนะครับแก้วน้ำรวมไปถึงเสื้อผ้าที่ใช้ร่วมกันการสัมผัสของเล่นนะครับลูกบิดนะครับหรือสิ่งของอื่นนะครับก็จะมีโอกาสปนเปื้อนเนาะมีการปนเปื้อนขึ้นมาพอเขามาสัมผัสที่ตาจมูกปากเนี่ยก็จะทำให้ป่วยได้เหมือนกันครับโรคนี้นะครับเปิ้นฮ้องว่าสามารถเปลี่ยนซ้ำได้นะครับเนื่องจากภูมิคุ้มกันเนี่ยที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยนะครับที่หายจากการติดเชื้อสายพันธุ์นั้นแล้วนะครับอาจจะมาป้องกันสายพันธุ์ที่สายพันธุ์ใหม่ได้ครับผมแม้เปิ้นฮ้องว่าแม้จะอยู่ในเปิ้นฮ้องกลุ่มย่อยในเวลาเดียวกันก็ตามเราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนซ้ำได้เหมือนกันครับผม
1: อันนี้ขอขยายความหน่อยนะเจ้าคือคุณฟังอาจจะงงว่าโรคมือเท้าปากที่รู้จักกันเนี่ยมันมีชนิดเดียวมันมีตัวเดียวจริงๆแล้วมันมีหลายสายพันธุ์อย่างที่ไอ้ฟอร์ดได้อู้ไปนะจ๊ะทีเนี้ยละอ่อนบางคนหรือว่าผู้ใหญ่บางคนหรือว่าผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคมือเท้าปากมาแล้วคิดว่ามันมาน่าจะเป็นละ
2: ครับผม
1: เพราะเขาเป็นมาแล้วเหมือนหลายๆโรคที่ว่าติดมาแล้วแบบยังภูมิยังมีอยู่แล้วสามารถจะติดเชื้อซ้ำได้หรือว่าปิกมาเป็นโรคนี้ซ้ำได้แต่จริงๆแล้วโรคมือเท้าปากก็คือปิกมาเป็นได
2: ้เป็นได้ครับ
1: อ๋อปิกมาเป็นได้แล้วก็เป็นนี่คือต่อคนเนี่ยเป็นหลายรอบได้แม่นก็จ้า
2: แม่นครับผม
1: ถ้ายังไปสัมผัสเชื้อโรคมาอยู่เน
2: า
1: ะ
2: แม่นครับจะร้ายแรงในเด็กครับผ
1: ม
2: ครับแต่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันหลายอย่างเน
1: า
2: ะแบบโตแล้วนะครับภูมิคุ้มกันเราสมบูรณ์ตัวอย่างนี้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิ้นฮ้องว่าบ่เป็นซ้ำสูงนะครับแต่ถ้าเด็กนี่อาจจะมีซ้ำเพราะว่าไวรัสมีหลายตัวนะครับผม
1: อันเนี้ยที่อย่างเราต้องมาเฝ้าระวังละอ่อนน้อยนะเจ้าหรือว่าน้องๆหนูๆที่กำลังวัยหน้าห้ากำลังวัยเข้าเฮียนเนาะเพราะเนื่องจากว่าน้องๆหนูๆเนี่ยภูมิคุ้มกันก็ยังแบบแข็งแรงเหมือนคนใหญ่นะเจ้าเท่าอู้ง่ายๆเนาะว่าน้องยังมามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงปอนะเจ้าโรคเหล่านี้อาจจะเป็นซ้ำได้ถึงแม้ว่าเคยเป็นมาแล้วเคยป่วยมาแล้ว บางคนก็ตั้งข้อคำถามเหมือนกันแต่ว่าบ่สามารถที่จะถามหรือสอบถามไปต่างใดได้ว่าเอ๊ะเนี่ยใดปีแล้วลูกข้าเจ้าก็เป็นปีนี้ปีกมาเป็นแหมในช่วงฤดูหน้าฝนในช่วงฤดูการระบาดของโรคนะเจ้าก็อย่างที่ไอ้ฟอดอุไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าว่าโรคมือเท้าปากมันมีหลายสายพันธุ์มีหลายชนิดเนาะถึงแม้ว่าน้องเป็นปีแล้วแต่ปีเนี้ยปีกมาแล้วเฮายังบ่เกิดการป้องกันเตื้อหรือว่าเฮาลืมก็ดีนะเจ้าหรือว่าเอ๊ะน้องไปติดโรคมาแล้วอันเนี้ยก็อาจจะเป็นซ้ำได้นะเจ้าในส่วนของโรคมือเท้าปากเองนะเจ้าทีนี้มาดูทางด้านผู้ปกครองกันพ้องว่าเอ๊อีป้องอีแม่ผู้ดูแลน้องๆหนูๆ นะเจ้าจะสังเกตอย่างใดในการอาการเริ่มต้นของโรคมือเท้าปากว่าเขาจะพออย่างใดว่ามันเข้าข่ายอาการว่าเอ๊อันเนี้ยมันคล้ายมากเลยกับโรคมือเท้าปากแล้วเขาจะยี่อย่างใดต่อเขาต้องไปหาหมอเลยก่อนหรือว่าจะต้องสังเกตอาการน้องๆอย่างไรเจ้า
2: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับอาการที่หันได้ชัดของเด็กหรือลูกเฮานะครับผมเนาะก็จะมีเด็กจะมีอาการซึมลงนะครับบ่เล่นนะครับเนาะแล้วก็บ่รับประทานอาหารหรือนมเลยนะครับก็จะเป็นสาเหตุของการคือเป็นอาจจะมีแผลบริเวณที่ปากครับผมก็เลยทำให้บ่อยากรับประทานนมหรือขนมเลยนะครับอันดับที่สองนะครับจะหันได้ชัดอย่างนึงก็คือจะอาเจียนกินอย่างปุ๊บก็จะอาเจียนออกมาเลยแต่เป็นอาเจียนที่รุนแรงอะครับผมเนาะหลังที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการปวดศีรษะนะครับอาการเราเนี่ยที่แจ้งมาเนี่ยเราจะสังเกตหันได้ง่ายนะครับอย่างปวดศีรษะเนี่ยเด็กก็สามารถบอกให้ผู้ปกครองหรืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีอาการพูดเพ้อมองหูเรื่องนะครับเนาะสับสนมึนงงนะครับรวมไปถึงการหันภาพเบอร์อะครับผมตรงนี้อาจจะเด็กน้อยเกินไปอาจจะไม่สามารถจะอธิบายให้ผู้ปกครองได้นะครับผมอาจจะดูยากนิดนึงนะครับรวมไปถึงการปวดต้นคอนะครับคอแข็งแล้วก็มีการผู้ปกครองรับรู้สับสนตัวนะครับมีอาการสะดุ้งผวานะครับตัวสั่นหรือแขนสั่นมือสั่นนะครับกล้ามเนื้อกระตุกเวลาอยู่ใกล้เด็กนอนอยู่ครับก็มีการกระตุกขึ้นมานะครับเขาก็อาจจะเป็นข้อสังเกตให้ผู้ปกครองได้ตัวครับแล้วก็มีอาการไอนะครับหายใจเร็วนะครับหายใจผิดปกตินะครับดูเหนื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็หน้าซีดรวมไปถึงมีเสมหะหนักตัวนะครับปัญหาว่าบางมันก็ไม่ได้เป็นไข้ทุกคนนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีไข้เลยบางคนอาจก็จะมีไข้ก็ต้องดูอาการร่วมตัวนะครับครับแล้วก็สุดท้ายที่จะเห็นได้ชัดเลยก็ปัญหาว่าผื่นหรือจุดตามมือนะครับเนาะตามปัญหาว่าตามมือตามฝ่าเท้านะครับเนาะอาจจะมีตุ่มเป็นจุดได้นะครับรวมไปถึงบริเวณที่ใบหน้าถ้าสังเกตลูกดีๆบริเวณที่ปากหรือตรงคางอะครับผมอาจจะมีจุดขึ้นมาแล้วก็ถ้าในปากนี่ก็สังเกตง่ายๆก็คือเด็กบ่ค่อยกินขนมบ่กินข้าวบ่กินอาหารเป็นต้นนะครับก็เป็นจุดเล็กๆที่มันจะแปลกกว่าชีวิตประจำวันของเด็กอย่างเช่นอาการซึมนะครับปกติลูกเขาเล่นอยู่แล้วพอมาซึมลงเขาก็จะสังเกตได้เขาขายตีได้อู้ไปนะครับผมอาจจะเป็นข้อปัญหาข้อสังเกตให้ผู้ปกครองได้ตัวครับแล้วถ้ามีอาการหนักกว่านี้ควรจะไปพบแพทย์เลยครับผมเฮาบ่รอแบบว่ากินยาแล้วไข้ลดเองหรือว่าการแบบผู้ปกครองเอายาให้เองนะครับซึ่งมันอาจจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเป็นเด็กน้อยอยู่ครับผมเป็นต้นนะครับ
1: เจ้าอันนี้ก็อย่างที่ฟอร์ดบอกนะเจ้าพอดีเขาจะสังเกตละอ่อนได้ชัดเจนเลยว่าน้องๆหนูๆละอ่อนน้อยหรือว่าเด็กในปกครองของเขาเนี่ยบางทีแล้วเปิ้ลมาจ้างบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นกับเปิ้ลเป็นอย่างไรเนาะอันนี้เขาจะแนะนำให้ผู้ปกครองเองเนี่ยสังเกตอาการของลูกหลานหรือว่าเด็กในปกครองนะเจ้าเนื่องจากว่าบางทีน้องอย่างเช่น2ขวบ3ขวบเนี่ยการสื่อสารกับเขาก็ยังบ่ค่อยเข้าใจแล้วบ่ฮู้จะอ้วยจะใดว่าเอ๊ะวันนี้น้องเจ็บหัวน้องอยากอ้วกน้องมีอาการซึมอันเนี้ยมันเปิ้นปัญหาว่าสื่อสารลำบากนะเจ้าอันเนี้ยต่างผู้ปกครองเองหรือว่าผู้ดูแลเองจะต้องมันสังเกตอาการอย่างที่ไอ้ฟอร์ดบอกไปเพราะบางทีแล้วเขาไปซื้อยามากินเองหรือว่าให้น้องกินเองเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของน้องได้นะเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการเข้าข่ายอย่างที่ไอ้ฟอร์ดอุ้มมาเนี่ยควรจะพาน้องไปหาหมอทันทีแม่นก็เจ้า
2: แม่นครับ
1: เจ้าแล้วทีนี้มาต่อกันดูว่าเอ๊ะเมื่อมีอาการเหล่านี้แล้วทีเนี้ยมีการรักษาหรือว่าการดูแลดีกว่านะเจ้าการดูแลละอ่อนที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยผู้ปกครองเองผู้ดูแลเองจะต้องดูแลอย่างไรแล้วก็เมื่อใดที่สามารถปิ๊กไปโรงเรียนแล้วอันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่ว่าน้องป่วยแล้วมีอาการแล้วนะเจ้าแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยจะต้องดูแลอย่างไรพ่อที่บ้านแล้วก็จะสังเกตอย่างไรได้ว่าเอ๊น้องหายแล้วเราปิ๊กไปเฮียนได้อีน่ะเจ้าหรือว่าปิ๊กเข้าไปอยู่ในศูนย์เด็กเล็กก็ดีหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กก็ดีเจ้า
2: ครับผมครับเบื้องต้นแล้วอย่างที่ได้เกินไปนะครับโรคมือเท้าปากเนาะมันสามารถหายได้เองนะครับภายใน7-10 วันนะครับเนาะป้นหอมว่าถ้าบ่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอื่นๆนะครับก็จะหายได้7-10 วันอย่างที่บอกนะครับอาการเจ็บปวดนะครับเกิดจากการตุ่มป้นหอมว่าเกิดจากตุ่มพองบริเวณแผลในช่องปากลำคอนะครับก็จะเป็นสาเหตุลักทั้งทำให้เด็กเนี่ยทรมานบ่กินอาหารบ่กินข้าวนะครับทำให้เสี่ยงนะครับเป็นเพราะว่าขาดน้ำได้ตัวเองอย่างเช่นถ้าเด็กอาเจียนออกมาบ่กินข้าวบ่กินน้ำเนี่ยก็เสียน้ำในร่างกายตัวนะครับผู้ปกครองเฮาก็จะต้องมีเทคนิคหรือการดูแลนะครับในการจัดเตรียมอาหารหรือคำแนะนำเอาคำแนะนำเนี่ยไปใช้ได้ไปปรับใช้ได้ถ้าเมื่อมีเด็กที่ป่วยในบ้านนะครับผมเพื่อจะบรรเทาอาการเจ็บปวดนะครับภายในช่องปากเนาะเพราะว่าถ้าปากเป็นแผลเป็นปื้นห้องเป็นหนองมาปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะไปกินข้าวไปกินอาหารอยู่แล้วนะครับเพื่อจะกระตุ้นให้เด็กนะครับกินอาหารได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วก็รวมไปถึงการได้รับสารอาหารหรือน้ำเนี่ยครับที่มันเพียงพอนะครับโดยจะแนะนำการดูแลนะครับการเตรียมอาหารเบื้องต้นเนาะอย่างแรกนะครับการดูแลเขาก็จะเป็นการบ้วนปากด้วยน้ำเกลือนะครับเขาควรจะมีน้ำเกลือเพื่อบ้วนปากเพื่อบรรเทาอาการอักเสบหรือการเจ็บปวดในช่องปากเป็นการฆ่าเชื้อในช่องปากนะครับเน
1: า
2: ะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะงดการกินนะครับผลไม้รสเปรี้ยวนะครับน้ำส้มเนาะโซดาเพราะมันมีกรดนะครับเนาะจะสร้างเพื่อป้องกันระคายเคืองหรือไปกัดในช่องปากได้นะครับแล้วก็ป้องว่าสามารถอันนี้สามารถเลยนะครับสามารถกินของเย็นนะครับบอกว่าจะเป็นไอติมแท่งนะครับน้ำแข็งใสนะครับหรือว่าโยเกิร์ตเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดได้พ่อไปกินขนมอย่างอื่นนะครับที่ไม่มีผงชูรสหรือผงอื่นนะครับมันก็จะไปกัดตรงแผลมันก็จะทำให้เราเด็กอะครับผมกินมาได้อาจจะงอแงมาได้แต่การกินของเย็นนะครับกินในปริมาณที่พอดีนะครับหรือว่าเพื่อจะลดการงอแงของลูกได้ก็ควรจะให้ไอติมแท่งกันหรือน้ำแข็งใสสามารถกินได้ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่แนะนำไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารอ่อนเหลวตัวเองครับผมแล้วก็รวมไปถึงการกินอาหารอ่อนนะครับในเด็กเล็กนะครับแล้วก็การป้อนนมแทนการดูดพ่อดูดเนี่ยครับจะทำให้เพื่อนของว่าระคายเคืองต่อแผลนะครับแล้วรวมไปถึงการป้อนนมนะครับจะช่วยลดการอาการเจ็บตัวนะครับจากแผลในช่องปากครับและก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการเช็ดตัวขณะไข้เนาะลดเพื่อจะการลดไข้นะครับเพื่อจะลดไข้บางเมื่อมีไข้สูงนะครับรวมไปถึงการกินยาบรรเทาอาการไข้ก่อนเช่นพาราเซตามอลนะครับไอบูโวเฟนนะครับเพื่อนของว่าหลีกเลี่ยงเลยที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงยาแอสไพรินนะครับในเด็กเนาะแต่สามารถกินยาแก้แพ้ร่วมกับยาแก้คันนะครับเพื่อเพื่อนของว่าการระคายเคืองหรือแก้คันของผิวหนังได้อันนี้ครับส่วนยาแก้แพ้เนี่ยเราก็ต้องมาปรึกษาหมอหรือเภสัชแห่งกำหนึ่งก่อนกินเนี่ยนะครับเน
1: า
2: ะเพราะมันจะช่วยลดคันได้ตัวครับผมอันนี้เป็นเบื้องต้นของการคำแนะนำในเรื่องของอาหารแล้วก็การดูแลสำหรับลูกของเฮานะครับเน
1: า
2: ะเพราะว่าเวลาป่วยมาเนี่ยครับเด็กบ่กินอย่างเลยครับผมพอเด็กบ่กินบ่เล่นบ่มีอาการซึมปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็จะเพิ่นฮ้องว่าตกใจนะครับน้องเพื่อจะหาวิธีอย่างใดอันนี้เฮาก็แนะนําในเรื่องของอาหารในเรื่องของการเพิ่นฮ้องว่าดูแลรักษาเบื้องต้นไปตัวเองครับผม
1: จ้าก็อย่างไอ้ฟอร์ดบอกไปนะเจ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่มีอาการแล้วเราไปพบแพทย์มาแพทย์หรือพยาบาลหรือเภสัชเองเพิ่นก็จะแนะนําในเรื่องของการรับประทานยาการดูแลนะเจ้าแต่ทีเนี้ยบางทีแล้วฮอปปิกบ้านมาเฮาก็กังวลเนาะว่าเอ๊ะน้องซึมน้องบ่ค่อยกินข้าวเลยเพราะอันหยังเพราะว่าโรคมือเท้าปากมันก็จะมีแผลมีตุ่มเฉพาะโรคนะเจ้าซึ่งเฉพาะโรคนี้บ่ได้ว่าร้ายแรงอะหยังนะเจ้าแต่ว่าสำหรับเราอ่อนน้อยแล้วมันก็จะเจ็บปวดเนาะสำหรับน้องที่อู้บอบบาบยังสื่อสารกับผู้ใหญ่ยังบ่ค่อยเข้าใจอีนะเจ้าแต่การแนะนำของไอ้ฟอร์ดก็ดีมากเลยนะเจ้าเพิ่งรู้ว่าโรคมือเท้าปากเนี่ยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเปรี้ยวเนาะบอกว่าจะเป็นซ่าๆอย่างเช่นโซดาผลไม้เปรี้ยวนะเจ้าเพื่อลดการระคายเคืองแต่ที่สำคัญเนี่ยอันนี้เพิ่งทราบเลยว่าสามารถกินน้ำแข็งไอติมได้อันเนี้ยต้องทำความเข้าใจใหม่เลยนะเจ้าผู้ปกครองเองหรือว่าผู้ดูแลเด็กเองหรือว่าใครก็จ้างนะเจ้าที่มีละอ่อนที่กำลังป่วยเป็นโรคมือเท้าปากอยู่เนาะเพราะบางทีแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าได้ทำที่ว่าบ่สามารถจะกินของเย็นได้บ่สามารถจะกินน้ำแข็งได้เนื่องอย่างกว่าน้องไอเพราะว่าไอติมก็หวานอยู่ละอีเนาะกว่าน้องไอกว่าอาจจะแผลเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วมันความเย็นนะเจ้ามันจะช่วยลด
2: บรรเทา
1: บรรเทา
2: ได้ครับ
1: แต่ว่าจะไปขึ้นต้องกินนักนะเจ้าก
2: ิน
1: พอดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากินพอดีหม้อข้าวน้องหายยากหรือว่าหม้อข้าวน้องจื่นใจเนาะถ้าเป็นภาษาเมืองบ้านเฮานะเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะปิ๊กมาอู้จ่ากันต่อทางด้านในเรื่องของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างใดจะต้องดูแลละอ่อนในปกครองอย่างใดเพราะว่าคุณครูหนึ่งท่านเนี่ยก็ดูแลน้องๆค่อนข้างที่จะหลายคนนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าไอ้ฟอร์ดจะปิ๊กมาอู้จ่ากันในส่วนของโรงเรียนนะเจ้าศูนย์เด็กเล็กว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างใดแล้วก็มีมาตรการอย่างใดพ้องแต่ช่วงนี้ยั้งกันสักกรรมเจ้า

่าปล่อยให้ไข้หวัดธรรมดาซ่อนภัยร้ายหน้าฝนนี้ระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กสังเกต3สัญญาณอันตรายไข้สูงมีตุ่มพองใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและแผลในปากจนเด็กกินข้าวไม่ได้ป้องกันง่ายๆด้วยหลัก3ต้องล้างมือบ่อยๆต้องแยกของใช้และต้องคัดกรองเด็กทุกเช้าร่วมสร้างสังคมปลอดภัยให้ลูกหลานของคุณด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ปล่อยให้ไข้หวัดธรรมดาซ่อนภัยร้ายหน้าฝนนี้ระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กสังเกต3สัญญาณอันตรายไข้สูงมีตุ่มพองใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและแผลในปากจนเด็กกินข้าวไม่ได้ป้องกันง่ายๆด้วยหลัก3ต้องล้างมือบ่อยๆต้องแยกของใช้และต้องคัดกรองเด็กทุกเช้าร่วมสร้างสังคมปลอดภัยให้ลูกหลานของคุณด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: เดียวกันนะเจ้ากับในเรื่องของโรคมือเท้าปากนะเจ้าก็อุตส่าห์กับไอ้ฟอร์ดนะเจ้าแนะนำเนาะแล้วก็รวมไปถึงทบทวนกันนะเจ้าว่าโรคมือเท้าปากคือจะเชื่อไวรัสตัวใดและมีกี่สายพันธุ์นะเจ้าติดต่อกันได้อย่างไรวันนี้ไอ้ฟอร์ดได้อุตส่าห์กันกับคุณผู้ฟังตังสวทเจียงใหม่นะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PRD กันตัวนะเจ้าทักทายกันได้หน้าแฟนเพจนะเจ้าฮอมีการไลฟ์สดเนาะอุตสาหกรรมนะเจ้าในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพยังบ่มดนะเจ้าในเรื่องของโรคมือเท้าปากเนาะเพราะอะหยังเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มีการระบาดมากแล้วก็มันจะเหมือนกับครบรอบมันก็จะปิ๊กมาแหมนะเจ้าในเรื่องของโรคมือเท้าปากดังนั้นเราก็จะมาย้ำๆกันแบบอีแล้วก็แนะนำนะเจ้าว่าเอควรป้องกันกันอย่างใดดูแลอย่างใดแต่ช่วงตอนต้นตะกี้เขาอู้กันไปละในเรื่องของผู้ปกครองคนดูแลน้องๆหนูๆที่บ้านพ่อแม่นะเจ้าทีนี้เรามาดูทางด้านโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าผู้ดูแลเด็กกันพ้องว่าเปิ้นมีมาตรการหรือว่าการเฝ้าระวังการป้องกันโรคมือเท้าปากเนี่ยอย่างใดพ้องในช่วงของการระบาดหรือว่าระบาดเราจะต้องดูแลละอ่อนอย่างใดแล้วมาตรการเปิ้นมีอย่างพ้องเจ้า
2: ครับผมเพื่อของว่าสำหรับแนวทางนะครับในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากนะครับแฮนด์ฟูดเมาส์นะครับเนาะอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคุณครูแล้วก็ผู้ดูแลนะครับควรจะคัดกรองเด็กนะครับในทุกเช้าอย่างเคร่งครัดนะครับตอนที่จะเข้าโรงเรียนนะครับเนาะโดยการตรวจแล้วก็บันทึกสุขภาพของเด็กทุกคนนะครับเพื่อค้นหาเด็กที่มีอาการป่วยนะครับมีไข้มีไอน้ำมูกไหลแผลในปากรวมไปถึงอุจจาระร่วงตัวนะครับแล้วก็มีอาการผิดปกติอื่นๆนะครับหมอว่าจะเป็นอาจจะเป็นตาแดงนะครับอาคางทูมนะครับผิวหนังบวมนะครับรวมไปถึงแผลแดงอักเสบตัวบางทีอาจจะมีลายที่แบบว่าตุ่มน้ำเป็นห้องน้ำพองนะครับน้องลมไปถึงตุ่มหนองหรือมีบาดแผลตามร่างกายมันก็จะสกรีนหรือว่าคัดกรองตั้งแต่แรกที่เด็กเข้ามาจากโรงเรียนแล้วก็อู้ง่ายเหมือนครูยืนอยู่หน้าโรงเรียนที่รับนักเรียนทุกเช้านะครับคือเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเหมือนกันนะครับที่โรงเรียนเพื่อจะมีมาตรการตัวนะครับอันที่2นะครับเป็นห้องว่าหลังจากที่เราเป็นห้องควบคุมแล้วนะครับหากพบเด็กป่วยนะครับจะต้องมีการป้องกันควบคุมเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อนะครับไปกระจายไปสู่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเนาะโดยการแยกเด็กท่านออกมานะครับแล้วก็รวมไปถึงแจ้งผู้ปกครองเลยนะครับสมมติว่าผู้ปกครองปิดบ้านไปแล้วเฮาอาจจะโทรแจ้งหรือประสานไปแจ้งผู้ปกครองนะครับเพื่อจะให้ยุดเรียนนะครับแล้วก็สังเกตอาการเฝ้าระวังลูกต่อเก่าจนกว่าจะหายดีครับผมหากเด็กนะครับป่วยเนาะแล้วก็เป็นโรคมือเท้าปากนะครับมากกว่า2รายนะครับภายในห้องเรียนเดียวกันใน1สัปดาห์ใน1อาทิตย์เนี่ยนะครับเนาะจะต้องมีการปิดห้องเรียนแล้วก็ปิดการห้องเรียนนะครับอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดเพื่อมีคลีนนิ่งเดย์ในห้องเรียนนั้นนะครับเนาะแล้วก็มีการเฝ้าระวังคัดกรองพ้นห้องไว้เด็กนะครับผู้ป่วยเนี่ยที่ป่วยนะครับอย่างเข้มงวดแถม1อาทิตย์ดังนั้นเราก็จะต้องคุณครูก็จะต้องสังเกตอาการหรือถามทายหรือมีการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองรายงานมาให้ทางคุณครูทราบนะครับว่ามีเด็กป่วยเพิ่มก่อนหรือมีอาการจะใดพ้องนะครับรวมไปถึงการทำความสะอาดเครื่องใช้นะครับของเล่นแล้วก็พื้นห้องอย่างที่บอกไปตะกี้ beginning day นะครับอย่างสม่ำเสมอโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมนะครับบอกว่าจะเป็นผงซักฟอกครับน้ำยาล้างจานสำหรับอัตราส่วนนะครับที่เหมาะสมในการ beginning day หรือทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอตัวนะครับรวมไปถึงอันสุดท้ายนะครับที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออย่างเช่นการเน้นการล้างมือนะครับด้วยสบู่หรือน้ำสะอาดนะครับอย่างทุกวิธีนะครับ7ขั้นตอนนะครับแล้วก็ปนห้องว่าแต่ละสถานที่สถานศึกษาเนี่ยจะมีป้ายบอกนะครับเงยหน้าขึ้นตรงหน้าเฮานะครับตอนที่ล้างมืออ่างล้างมือก็จะมีป้ายบอก7ขั้นตอนในการล้างมืออยู่แล้วนะครับใช้เวลาประเมินเลยนะครับซึ่งจะแต่โรงเรียนที่ได้ลงพื้นที่ไปนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าซึมซับ เด็กๆซึมซับแล้วก็เงยหน้าดูป้ายแล้วก็ล้างมือตามขั้นตอนนั้นนะครับเนาะแล้วก็ล้างมืออย่างได้พ้องนะครับก่อนการกินอาหารนะครับแล้วก็หลังการขับถ่ายตัวนะครับรวมไปถึงบางทีนะครับเด็กเนาะไปสัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายมาหรือพ้องว่าสิ่งปนเปื้อนอื่นๆเนี่ยครับควรจะล้างมือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นพ้องว่าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยของเด็กตัวนะครับผม
1: เจ้าก็อันนี้เป็นคำแนะนำที่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กเจ้าควรจะมีมาตรการในการดูแลเนาะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราควรจะยิ่งใดถ้าเกิดว่ามันมีการเกิดระบาดการระบาดการป่วยเป็นโรคมือเท้าปากของน้องๆเกิดขึ้นนะเจ้าไอ้ฟอร์ก็ได้แนะนำละทีเนี้ยในช่วงของท้ายๆของรายการเจี๊ยนะเจ้าก็จะให้ไอ้ฟอร์ดเนาะฝากถึงผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กนะเจ้าหรือว่าพ่อแม่เนาะแล้วก็สถานศึกษาว่าจะมีแนวทางมีมาตรการร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไรในการป้องกันโรคมือเท้าปากในช่วงของเปิดเทอมแบบอีพองเจ้า
2: ครับผมสำหรับโรคมือเท้าปากนะครับแฮนด์ฟูดเมาส์นะครับมีเปื้อนห้องว่าหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับนอกแล้วก็สายพันธุ์ที่บาดรุนแรงเลยนะครับซึ่งอย่างที่เล่าสถานการณ์นะครับไปในช่วงต้นนะครับในปี2519ของเรานะครับอยากจะแนะนำคุณครูผู้ปกครองสถานศึกษานะครับในช่วงเปิดเทอมหรือฤดูฝนนะครับบอกว่าจะเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นการคัดกรองแล้วก็แยกเด็กป่วยนะครับตั้งแต่แรกเด็กที่จะมา

0: าโรงเรียนเฮาเลยนะครับ2นะครับก็จะเป็นการทำความสะอาดหรือทำลายเชื้อนะครับการทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ของเล่นนะครับสำหรับเด็กอาคารสถานที่เนี่ยคือคำแนะนำไปแล้วว่าควรจะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับเนาะและอันที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพที่ดีนะครับบอกว่าจะเป็นดูแลในเรื่องของการเด็กจะต้องได้รับวัคซีนครบก่อนนะครับเฮาก็จะมีสมุดหรือรีเช็คสมุดตัวนะครับเนาะและรวมไปถึงการเพิ่นเฮาตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนะครับวัคซีนที่เด็กได้รับนะครับน้องอาจจะมีคำแนะนำหรือขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่หรือคุณหมอก็ได้นะครับแล้วก็การรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงใหม่ปรุงสุกตัวนะครับเนาะคือครบ5หมู่นะครับแล้วก็สวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับตามฤดูกาลตัวนะครับรวมไปถึงการพาเด็กไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการพักผ่อนที่เพียงพอตัวครับส
1: ่
0: วนอันที่4นะครับจะเป็นในเรื่องของการสร้างพฤติกรรมอนามัยนะครับอย่างติกี้นะครับเนาะพฤติกรรมอนามัยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเนาะแล้วก็ในการป้องกันควบคุมโรคนะครับพฤติกรรมอนามัยมีอย่างพ้องอย่างเช่นการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหรือหลังการขับถ่ายนะครับเนาะเพื่อเพื่อนเฮาไปสัมผัสสิ่งสกปรกมาแต่ละครั้งนะครับน่าจะลดการติดเชื้อหรือการแพร่ของเชื้อได้อย่างดีเลยครับและที่สองจะเป็นการปิดปากปิดจมูกนะครับเนาะด้วยกระดาษทิชชู่นะครับเวลาไอหรือจามนะครับเนาะรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการนอนหรืออยู่แล้วก็รับในที่แออัดนะครับหรือไปชุมชนในที่แออัดตัวนะครับเนาะเพราะอันเพื่อนเฮาว่าไปที่แหล่งที่มีการติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้แพร่เชื้อหรือแออัดเนี่ยก็จะทำให้แพร่เชื้อได้หรือได้รับเชื้อมาได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมาตรการซิมาตรการที่จะต้องเฝ้าระวังในการควบคุมโรคในโรงเรียนนะครับซึ่งสื่อตรงนี้หรือมาตรการตรงนี้เฮาจะพยายามปนวัฒน์ไททอดไปที่ศูนย์เล็กๆนะครับที่เฮารับผิดชอบอยู่แล้วนะครับก็จะมีมาตรการในซิมาตรการนะครับแล้วก็เฮาจะเน้นย้ำนะครับในช่วงฤดูต่างๆนะครับเนาะในฤดูกาลของโรคที่มีโรคนั้นโรคนี้ระบาดนะครับเฮาก็จะติดต่อไปที่โรงเรียนแล้วก็เพิ่มความรู้องค์ความรู้ไปให้คุณครูตัวนะครับในส่วนตรงนี้ทางศูนย์เล็กๆก็ได้รับความรู้อยู่สม่ำเสมออยู่แล้วครับผมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่จะฝากผู้ปกครองสถานศึกษานะครับถ้าปีไหนนะครับมีการป้องกันตั้งแต่แรกเลยอย่างที่ด่านแรกเข้ามาเลยนะครับเนาะ

0: เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละที่เนี่ยปลอดโรคปลอดภัยกันตัวนะจ๊ะทีนี้มีคำถามหนึ่งทิ้งท้ายกันในช่วงท้ายๆของรายการเจอี้เกี่ยวกับวัคซีนหลายคนสงสัยว่าโรคมือเท้าปากมีวัคซีนก่อแล้วสามารถฉีดได้ก่อเจ้า
1: ครับผมก็จะมีวัคซีนเฮือนะครับก็จะเป็นวัคซีนที่จะได้ฉีดโรคมือเท้าปากเนี่ยเป็นสายพันธุ์แค่สายพันธุ์เดียวก็คือสายพันธุ์ EV71 นะครับเนาะเอนเทโรไวรัสนะครับไทป์71นะครับวัคซีนเนาะมันเป็นเชื้อตายนะครับเนี่ยแล้วก็แนะนำสำหรับเด็กนะครับอายุตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปี11เดือนนะครับช่วงเด็กช่วงนี้นะครับเนาะการจะได้รับวัคซีนนะครับก็จะต้องเข้ามารับวัคซีนจำนวน2เข็มนะครับเนาะโดยห่างฉีดห่างกัน1เดือนนะครับเปิ้นฮ้องว่าจากการศึกษามาเนี่ยเปิ้นบอกว่าหลังจากการฉีดวัคซีน2เข็มหรือได้รับวัคซีน2เข็มไปแล้วนะครับเด็กที่ได้รับเนาะสามารถป้องกันการติดเชื้อมือเท้าปากได้ถึง90-97% เลยนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงนะครับเมื่อติดเชื้อเอนโทโรไวรัส71 EV71 ได้แหม 100% เลยนะครับเปิ้นฮ้องว่าละปายบ่ปอนะครับภายใน2ปีเนี่ยผ่านไป2ปีแล้วครับยังมีภูมิสำหรับเด็กนะครับถึง 95% เลยครับ
0: ยังคุ้มครองปลอดภัยได้อยู
1: ่แม่นครับผมเปิ้นฮ้องว่ายังบ่มีการแนะนำให้ฉีดกระตุ้นแต่นะครับก
0: ็คือเข็มเดียวคือยาวเลย
1: 2เข็มเป็น2เข็มครับผม2เข็มที่ฉีดไปแล้วครับผมยังบ่มีการแนะนำให้กระตุ้นเลยก็แสดงว่าอย่างครับสามารถเปิ้นฮ้องว่าป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์อื่นได้ตัวนะครับผมครับตรงนี้ก็คือเป็นวัคซีนที่แนะนำก็สามารถเพื่อนว่ามีทุนทรัพย์นะครับที่จะสามารถลูกไปฉีดก็สามารถฉีดได้ก็มีวัคซีนที่จะป้องกันสายพันธุ์นี้ครับผม
0: อันเนี้ยที่เฮามีฉีดก็เจ้าหรือว่าวัคซีนตัวใดพ้องที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองยังเพิ่งบริการการฉีดกับคุณผู้ฟังอยู่นะจ๊ะ
1: ครับอย่างที่เพื่อนห้องว่าผู้ปกครองนะครับอยากประสงค์อยากจะให้ลูกฉีดวัคซีนนะครับโรคมือเท้าปากนะครับเนาะเราก็จะมีเพื่อนห้องว่าสามารถติดต่อขอรับวัคซีนนะครับได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวนะครับศรีดอนชัยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะครับก็ง่ายๆเลยก็ตรงข้ามสุริวงศ์นะครับสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ของเราเนาะแล้ววันเวลาทำการก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเว้นหยุดในวันราชการนะครับเน
0: า
1: ะเว้นหยุดราชการนะครับเสาร์อาทิตย์บ่เปิดเนอะนะครับเนาะเวลาที่ให้บริการก็จะเป็น 8:30 นะครับถึง 15:00 นนะครับเนาะเฮาอาจจะแบบว่าอาจจะเสียเวลาที่จะเดินทางมาถามก่อนนี่นะครับเนาะเฮาก็โทรหาโทรมาปรึกษาก่อนเพราะว่าบางทีนะครับผู้ปกครองอาจจะเปิ้นฮ้องว่าอยากจะเข้ามีความอยากจะถามเรื่องราคานะครับเนาะถามเรื่องจะต้องฉีดก่อความจำเป็นก่อดังนั้นก็โทรมาที่053นะครับ276364นะครับเพื่อจะมาสอบถามข้อมูลก่อนเข้ามารับบริการจะได้บ่เสียเวลาตัวเองนะครับผม
0: เจ้าก็ฝากไว้ตัวนะเจ้าใครที่สนใจฉีดวัคซีนเนาะตามเบอร์ที่ไอฟอร์ดอุ้ยเลยนะเจ้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนลาไปกันก่อนนะเจ้าพบกันได้ใหม่ซุกหน้าในช่วงเวลาเดิม15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ขอบคุณและสวัสดีเจ้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับทรทรจันยาครับกรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

นั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมนำเทคโนโลยีและสุนัขเคนายร่วมตรวจสอบสร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดควบคู่กับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
3: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่ากรมศุลกากรเตรียมเสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนส่งยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นเน้นย้ำว่าจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 100% กับผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนจึงต้องใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปหลังจากนี้จะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานปปส.เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นรูปธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับใช้4แนวทางหลักลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยกรณีรถชนคณะพระสงฆ์เดินทุดงจังหวัดมุกดาหาร
4: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินทุดงจังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้ร่วมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจยึดหนังสุกรแช่แข็งเถื่อนกว่า720กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้เข้าตรวจสอบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพบซากสัตว์ประเภทหนังสุกรแช่แข็งบรรจุในกระสอบจำนวน36กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ720กิโลกรัมมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมตรวจยึดของกลางและยานพาหนะไว้ทั้งหมดโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บซากสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดก่อนดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: งป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

มเอาก่อนทางหน้ามีว่าคนว่าเฟียมเวลาเดจานาเฟียมาเงินเลยที่ดาวเงินเห็นสูจังสูนเฮาทิ้งนานานี้กุนาเสียวกุยโยเนปุยโอทุนาเกณฑ์เฟยุลาทัศเสียนเฮาโอเบียวพ่อแสงเดียวเสียนาดาลุงเตียวเจนต่อขี้ป่าหรืออยู่เจ้าเฮาวางแล้วอย่างนี้เสจางอาส่งไฟเนี่ยผิวเอาอย่างล้อเย็นเปื่อตายเจ็บเสียหน้าปีโน

ลินไฟไฟเดนิวโอเซียนมีนายยำเจอเชียนเนียดยุงเอากินเบญญาลาเนียนเชียวท่า

ทีนตุนานเสียมโนทายเอียมากเวเจวะยังตุนเนตุโอดโดธนายังสิเสยังยานเลตินายังยามเมียกินโอเสียลบยินนายดา

ขวาเหลืองยีนาไฟเปียมอมินโนเจ้าเจเวเดียวตายาตาตุเงเงตลอยันตาเกลยันเกลุ่มเฮาเปียม

ยามหามายเสียผู้เป็นอีน้อยางยี่ต่ออาจิตยังยุ่มแม่งแง่ยูโลยะนาสองตุ้งยินล่ออาต่อยยังเอาเสียนฟังตัว

ดูเสียอย่างเลออย่างไม่เท่าดาวย่างว่าวิเลียวตายทีน่าเงียดเรินเลอทีน่าลางยิ่งโลเวเสียอย่างเฮาเอ็นเออเจดาเวเทียนาญาณจินโฮวาโอ

พยว่ามีนาเฟฟุนาตาเอสโยเนโอลาโยเดียลูนาเตโนฟุยฮาโอยูนา

็นอย่างเลยเมียนะคอยเข้าอู้มีข้าเข้าเวบัวนามีว่าน้อยเสียมาจะโอ้เปล่าจิ้มมานางก็ยามทิ้งจางเชานาหยางเนี่ยนาตุ้งโจว่าโอเนี่ยนาแท้ไม่เปล่าไม่ห่อโอ้นอ

ิเตด้วยแมงแห้งมีหน้าต่อเวเจียนาเรือว่าเท่าเย็นปุยโลยามยินเท่าแอ๋ต่อฟางเอ้อกว้าง

โยธามุนนิวอุนสิวโยเวเปียนาเตียอิมัยเจโลทินเดียเตคอโลมาเว

มุยตายเหมือนบิวฟ้าบัววิญญาณนานยันหอย่างแง่ว่าโลโยเดียญาณอันยันเพียงไม่ก่อญาณเพียงเวนานานยันปิ้นเจียนเยว่าโอ้โฟนานยัน

สิยานาเสียวอย่างจริงทายจินเยนายินยางอาเดือดเย่วาโลก็ว่าเยียงเอ็มเอดาวชอจัว

ังเปิดเวทนาเป็นต้องเทียนเจียวเราเบื่อเย็นยังเงียนนาต่อเอ็นตาขี้อาหูควาช่วยเสร็จแล้วดับเบื่อเฟินาเย็นอุเลเฟียวเทศเรปุนาญาณมุนิญโญโปะมมินโลสินเวคูอะเปียวจุยาวิมินาวันคูเจเนเนโลเสียมตังอลาวิเฟโญญันอะเลนเจ้าเปียแล้วนี่เจงาเป็นเปียนาคุยแล้วขวาโยยึดต่ออาโยเบลโยโจเสวตาขี้อาสองขวาเนี่ยเชียวแล้วยึดท้าเลี้ยงโดนยินบ้าแมงโอเที่ยวตาขี้อาเลี้ยงควาเจียงเชียวเลยดับเบียดเต้าบินวิเศษโอเที่ยวเจ้าเปียร์เป้าหน้าวินเจ้าตัวคู่เลยบ่ายเงินจีเกลแฝงควาโอยางตาขี้อาหุ่งควาเลี้ยงสองอาเสาฟังคิดเดียวโลเย็นเท่งเกาควาเลี้ยงตีนาปิ่นเสียแป้งจวงเชื่อรอยจะอยู่สุนาเกาควาโอเย็นเจ้าหล่อยังเย็นาโมเยจิโลโมเยดุสียาจิวเสียนอปินบาปยาเย็นเย็นาเวเย็นเซโลปวดโมมินจินเวคู่อาโอโฟโยจุญญาณังนาวันเจตุอาเอชาโนเปลี่ยนไม่ได้ยามเจ้าโอติงปวดมายินว่านาเมาทงเต้าเจ้าเจ้าคอยตายไม่คู่

เดียกันถ้าถ้าตัวหนีขวาอู้อย่างต้องจ้าเสียเสียตุเหลียงเงี้ยกูเลยแต่มีหงฟ้าโมแมงเออแสงจูบโตไม่แปลกเย่งาเช่นเตี้ยนเงี้ยโง่เลยสุดที่ยังทุกข์เท่าตัว

ยามหิวเมียนาเตียนคนหออย่างจาเลเตียนเฟียเตียนแรงสิบมาลาใจนาตีงเกียรแรงเออเปียว

小的呀，总算听夸你本性啊，心心也懂啊，哦，累了疲劳让总在啊，心看见那大星啊，天没有。เพื่อเตยเสียงละติงเตยไม่อา

彩，天地之大，誓言也断了，飞马那行大路了，彩。佛念那揭背啊呀背念哇喽不解的念念那这就好呀。

ทินนาเลียงปีนาเยียญานาเวเกเยียญาลีลาไปนั่งโลปินโนโซอาดี

อย่างชีกี้นายุ่งเหยโอยังกูแม่เนี่ยนาแปลงยามทุยเลียวลินควรเจียวอาเยียเสียนาโอโอดาวยามแปลงอายามเฟยอาโมไหวเสียเลยยางเย็นเย็นเย็นเลอะจุขอโอ

ยามตัวทามสุจินาจะตายอาปะอินเยเจรยามเปยามสังอาหายติวอูฟิวแปงคนเนเสียนาเจรยามจามยาลเจอจิวยิ่งยาตายแห่งเฮาทุนเช้าเท้าเพียนาจิวอาไม่ว่างแต่เฮาเสียวเท้าเจ็บพินาตายจิงตู้โอแห่งแห่งเท้าทุนต่อเพียวทุนเย็นเฮาหายเตตุแปะมะแหะเสียมโอเสียมโยตาเวลากองแปลงทางแย่อ่อนล้อเสียมแกง

จิตังหะโอเปียวทานตะเวจานาคว้าตะวังเชี่ยวคุ้มว่างอันยังเย็นกว่าหนุนอาตังดับตางอาสุดตาเพื่อจะเงี่ยลาลอทิ้งสุดหายลอดเด็ดแปลงหอยอู้ยางเส้นฟ้ามาตาฟ้ามาแปลงคว้าตุ้งฟ้ามิ้นอยู่นะโอ้ไม่ยุ่งยางเลยเงี่ยเพื่อนโอ้ยางอยู่ป่าอะไรตัวใจกันเนี่ยสิละเยี่ยหอขี้สุยอีวะเยี่ยหอดีกองทานโอ้เทวตุนายนาโตอันเย็นหล่อโอ้ขนาดทินยามเจอจิตเหนียวหาอู้ความ

0: tôm chiều tả chiều bia và điều nhà quý đó biểu to cái bè linh thái nương ô phiền ta khi á hồ khoa liều linh quý chia nhé quý đó chiều chiều gom lưỡi phiếu chú hồn chờ tổ tháo nên chế ngà tỉnh phú lô tổ nhân chiếm sổ với xó gó khoa chín tỏ bé lì nà lò giang sâu lơ hùng lơ nhì chúa hiến sông ô sông chuyện toàn sang khi nà nói phiếu người ta lơ chế là về chi na giang chi á về nhé gì á lo chuyện quần chế to na giang từ chi á ô nín chia na ni na luôn to chiến.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตร

0: อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายและคุมเข้มมาตรการสนามบินหลังลูกเรือไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นการสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับเป็นการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดจนถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมแรงอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดตักติดระดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2รายคดีทุจริตงบอุดหนุนวัดและอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
3: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญรวม3เรื่องโดยคดีแรกมีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่วัดสิทธิสามประดิษฐ์จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2558พบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำเอกสารโดยมิชอบก่อนมีการนำเงินส่วนหนึ่งคืนในลักษณะเงินทอนวัดส่วนคดีที่2มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปีงบประมาณ2555ถึง2556ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินรวม8ล้านบาทและคดีที่3มีมติชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการปปช.จะส่งรายงานคดีทั้งหมดสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายชวิศาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาน
4: ายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมอำเภอวชิระบารมีเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังวัดเขาพระเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโครงการคมนาคมร่วมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศวิจิตราจันเข็มสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
5: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: บิร์ดซุ้งค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเราก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่ชื่อเหาฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสิร์นจูไปหาเถาชื่อเหาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหาเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดาช่างเอเอ็มเอ๊อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลูมงสวดเลอชอกกันนงเตา

เหนียวซงอีจงเนี่ยจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันสุกนู้ตีเต้รู้ช่างหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าจอกจัวนู้นวนย่างจัวรู้หยิหลีไงเก่าจัวตูจ้ากือกังนู้นวนหยดจูปีกีย่างจัวรู้หยิหลีไงเน่งเก่าตูจ้ากือกังปีกีหยดหลัวชงนัวหยดเน่งชงดอกนัวกูหยดจัวเสงว่างรงชาจอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกรู้เสงเจนใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจึกตินิ่งจางสวดเล่ามาวันได้นัวหนูเจกูเตาจออาลีท่ออีช่างลูจ้ากือหาจูน่ะจูเกลู่หนอนูน่ะน่ะจูเกลู่มากูกูมดจอจวนอีแรงคือเตาทอตัววิโยหะตายกูมดจอจัวเถาคือกูจอเกลอเฉินเตอหนูเจเตเถาเด้ไม่อยู่ชื่อตองนองวิโยหะตารู้เสือเสือใช้เจนึกตังเจก็ชื่อยังจอจัวมีสวดเล่ามากูฉะเลมัวจะรู้จอจัวเถาเคารายการอ๋อมาช่างหนูหนูเจมัวจอจัวอีดูจื้อเจกูย่อจัวหน้าห้องใต้เดารู้เสียงจังใหม่กูก็ถอตัวเจกูมัวช่างหนูจอจัวเถาเครายการอัวก็ตัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูถอเปจอหน้าจื้อกูที่นิ่งจังพ้องยืดสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ฮะลุนนงย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮะย่อจวนหูติ๊กตอกมาถอเมย์สวดเล่าปังจวดช่างกังดูสู้ต้องจัวฮะลุมองแต่รู้เสียงจังใหม่กูยอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ย่อจวนสำนักงานประชาสัมพันธ์แต่รู้เสียงจังใหม่อ๋อมากูหอถอมีสดเล่าปังจวดเชิงกลางฮะปังจวดกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจวดเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าช่างเจ้าเจ้ามากูวัวจังดาวจะไม่ชัวชัวเล็งชัวตูเกือบลูนดูกูย่ออัวพงอยู่อัวเกลูปังจวดเชิงกลางดูสู่ต้องจวดฮาลุมองแต่รู้เสียงเชิงใหม่ฮะอ๋อหวังให้เจ้าชะฮะตามอนัวมีสุดเหล่ายืนดูกูย่ออัวพงอยู่อัวเกเถาปีมึงจูจวดเถาสาวมาจวนจื้อนัวหนูเจกูยมมัวจ่อสู้สู่เจ้าลูทางจัวเป้สดเราเตาเป้ามาจังสู้สู่เท่านั้นได้กูกูเยอะเจ้าลูทางจัวเป้สดเราเตาเป้าหนูเจหาจูนเต่าตูหนูจื้อกูโยกระทรวงพาณิชย์หนูกู้เต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาจูนเต่าจังจังเก๋ใจกูโยพรบชาติพันธุ์ชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าหยิกูเต่าม้วนต่างหลัวมาลูถั่วเต่าหาจูนช่างนัวโยลูปั้งจวดเช้ายกระดับสิทธิฮะคุณภาพปูจัวเป๋จอตัวหนึ่งกุยอให้หนึ่งชาติพันธุ์ตัวหนึ่งต่อชาอ๋อมาเป๋ฮอลูใช้รายละเอียดฮะตะนู่ช่องได้จังซื้อจวนเดอจังเก๋ใจหนัวมาเจ้าเล่ช่างหนัวหนูเจตูหนูจื้อกุฮูฮะตานางสุภาจีสุธรรมพันตูหนูจื้อรองนายกรัฐมนตรีหนูเตาอัวจื้อจัวเดอเกชล่างคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาติอีอ๋อมาเจ้าเลเกชล่างหนูเจจ้อหนูจูปกุฮตาเกชล่างจานัวหนูเจยออีเก้าจวดเทิงเต้เกือยัวลูจังจังเก๋ใจหนัวคือยอพรบชาติพันธุ์หนัวคือยัวยออีจังเก๋ใจคือยัวลูปังจวดติดไทยอยู่เลเฟ่งเป้ชื่อเซ็งกับเป้ตัวหนึ่งต่อชาอ๋อเป้จ่อกลุ่มชาติพันธุ์เลเฟ่งดอมดาวจังอย่างฮะลูปังจวบเช่าเป้เลเกอวนเน่งกุญย่อจวนเดอปังเปิดกลุ่มชาติพันธุ์กว่าเป้เตาใจวังหัวชื่อลัวอีหยังเก่าลัวหรือไหนเน่งฮะหนอจ่อปังเปิดกุญย่อกลุ่มชาติพันธุ์มาเต้เถ่ามาอาหารยันจังฮะตาเต้เถ่าเจยูชื่อทางเตาใจเก๋วังหัวชื่อลัวฮะเต้เถ่าเจมวดเก๋กือฮะตาถั่วโลใช้ชื่อเตาโลตั้งชื่อมาจังจู่ใจหนัวจังเก๋ใจพรบชาติพันธุ์หนัวนิยัวลูปังจวดตีไทจัวเป้จ่อตัวหนึ่งกูยอกลุ่มชาติพันธุ์ฮะจังเก๋ใจหนัวหนูเจจียอซื้อจวนเดอเป้จ่อตัวหนึ่ง
ปั้นเปิดกลุ่มชาติพันธุ์เสื้อต่อชื่อมาตัวหนึ่งไทยสวดเราหน่วยเจจังเกจพรบชาติพันธุ์นัวหนึ่งปัวเล่งชื่อเต่าจัวจอตัวหนึ่งคือจัวฮาตายอตัวหนึ่งไทยหนัวมาเดือดจังเกจใจหนัวนัวมาตื้อต้องมั่วเกคือฮาตาพระราชบัญญัติบังคับชื่อเหล่าจัวเถานุติเก่าจัวลู่จัวลินดูชงออดเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าหยีคือตังหลูหลักหนอมาตังชื่อนัวหนูเจจ้อหนูจื้อป้อกูอยู่ปังจวดเช่าโลยกระดับโลปังจวดจัวเป้เจ้าตัวหนึ่งคืออยู่กลุ่มปังเปิดชาติพันธุ์กว่าหนือเตาเป้สดเลยเตาเป้าหาตาจังเกใจหนัวหนูหลูปังจวดลังก็ชื่อจัวเป้สดเลยหนอมาเจ้าเล่นเด็กคือคือจ้อนหนูจื้อป้อเตาเติร์ตต้วนทัวเติร์ตนุ่ยเจ็บป้อหาตานูยัวลูปังจวดตีท้ายฮาลูเชอร์จัวเป้หายหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ยอช่างด้านหนัวเป้ฮาลูใช้หาตาช่างด้านหนัวหนูหมดลังก่อจื้อมาด้านที่อีนุ่ยเจยอสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอชื่อยอตีอย่างคือหาตาโยมอจังเกใจหนูเหล่านุ่ยเจนูยัวลูปังจวดตีท้ายจัวเป้มั่วความศักดิ์ศรีเดอเป้ตุเข่งเราชื่อยูรุถั่วยูรุไซชื่อเตาเป้จอต้นเองคือยอกลุ่มชาติพันธุ์ชื่อเตาเหล่าหนัวจู่ใจหนัวนี่ยูรุปังจวดตีไทยเนาะลิงตือคือมึงไซชื่อเตาลัวหรือตูโลมึงฮาตาอย่างเล็กคือกูยกตัวอย่างเอี้ยขออย่างเล็กคือป้อฮาตาเป้มองเจยอจอต้นเองคือฮาตาเท่าชั่วโมงเย็นนอมายกูลูกคือแย่งเสื้อกูลูยกตัวอย่างเสื้อสุเลคือเต้เถาหมวดจอสูสึเต๋อตัวเล่นเต๋อหนุ่ยเจยกว่าเล่นเต๋อชื่อเต้าเหรอยอฮาตาเล่งตือยอตูกือมึงเท่าชั่วโมงเย็นโลหนูเจหันย่างข้างจูตุนเต๋อซื้อชั่วโมงรอลูฮาตาตุนเต๋อยอมงตุนเต๋อยอลีซูตุนเต๋อยอจูหนูชั่วโมงกังยอลูโอเลนัวเลยยอฮาตาหมดตัวหนึ่งลูโอเลนเต๋อหนูเจจังจู่ใจหนูเป้หมวดเป็นสื่อคือยอเจ้าลูซื้อเต๋อปังจวดตีไทเต๋อกว่าเป้สดเลยหมวดความศักดิ์ศรีคือฮาตาเป้ยออีตูตัวหนึ่งเป้รอเม่รออีหยังเก่ายอจูอัวอีหยังเก่าจูยอไซฮาตาโกก็อยู่ตัวหนึ่งปังเปิลคือย่อจัวเปตโตซาโลเอปโยลูถั่วลูใช้ชื่อเตาเลนเตาโอเลนเตาชื่อเตาหนอหนูโยลูปังจวดตีไทยคอนัวฮะด้านที่อ้อหนูเจยอลูปังจวดคือยัวสืบทอดเราชื่ออัวกวาเป้สุดเราลูจัวเป้เตกะลีเกใจหนอคาจัวเป้เตมีตู้มีหนวดช้อจังหัวอยู่ยอมมองอยู่ฮาลุงมองอยู่ช้อจังหัวโลก็เมื่อกะลีเกใจตั้งก่อชื่อทรงถั่วเตาจัวตัวหนึ่งลาเต้เตาปูเตาเป้าหนออ่านูอยู่ลูปังจวดตีไทยคอนเตอร์ลูปังจวดตีไทยอ่านแต่ขอคือฮาตายูมั่วอัตลักษณ์เราซื้อยูมั่วกันอย่างคือยออายูเล่หนูเจยุนทัวเต่าโนเนอร์ฮะด้านที่ไปหนูเจยอฮาซูนเดอเก๋เก๋เก่าฮะลูสอดคล้องดูวิถีชีวิตหนออยู่เลเก๋อ้วนแน่งไปย่อม้งเจย่อเลยหนัวหนูเจหนูกูอยู่ลูปังจวดตีไทยคอนเตอร์ฮะฮะอย่างที่เปล่าหนูเจย่อลูเช่าฮะใช้ชัวเต้ทรัพยากรเจ้าเลจู่ใจคือหนูมั่วย่อจู่หูเต้เฉียวไทยหนออย่างที่จื้อหนูมาย่ออยู่ลูปังจวดเช่าจวมเป้มัวเก๋จื้อคู่จวบเป้เต้ใช่เต้รอกว่ามึงจวบขอชงหนูนะอย่างที่เจ้าหนูเจย่อด้านคือฮาตาอยู่ทั่วเต๋อปังจวดจวบเป้จอต้นหนึ่งคือย่อปังเปิดชาติพันธุ์หนูเป้เต่าใจได้ข้อมูลเดาจอหน่วยงานภาครัฐเราซื้อขอตือกู้ซื้อเป้ย่อจู่เต่าใจอี้อย่างเก่าลวนหรือหายหนึ่งห้าหนูห้าอย่างจวนจื้อต่อกันเกินหนูเจยอดเป้ยอจู่เต้าใจเก๋ปังจวดเต่าจ้อหนูจื้อหน่วยงานภาครัฐเราซื้อเต้สวัสดิการย่อโจลุเต้ลุชาววางหัวซื้อลัวอีหยังเก่าลัวหรือหายหนึ่งเราซื้อจอต้นหนึ่งไทยฮานอมาเต้เถาเกมมั่วกันอย่างคือเป้จื้อเต้าใจเก๋ปังจวดโลหนูเจตั้งชื่อหนัวจังพรบหนัวหนูอยู่ลุปังจวดกว่าสวดเลยเต้าใจเก๋วางหัวซื้อลัวอีหยังเก่าเป้ยอต้นหนึ่งไทยอีหยังเก่าเจหนูอยู่ลุปังจวดขอหนัวโนเนอมาตั้งชื่อนัวนุเจจอนหนูจื้อปกุเช้าจ้างพรบจ้างเก๋ใจพรบชาติพันธุ์นัวมากู้ฉาเลมวยจะหลูช่างเต๋อเรียนหัวจวบเป้สดเลยเต่าเป้าอ๋อหาตานจื้อมองหนูเจนหิวมัวอีจ้างเก๋ใจพรบชาติพันธุ์หลูปังจวบจวบเป้ชัวเล็งชัวตู่กว่าเป้เล็งหลูย่ออัวเก๋โจหูเต้เชียวไทยจื้อฮาก็ย่อให้เน่งตือกูย่อให้เน่งตือปัวเล็งย่อเต่าหยั่งหาตามวยเก๋ซูซาจื้อมัวเต้เต้เหม่งกลางก่อจื้อฮะ
าชื่อต่างเรียนเดาหนูเจมือกู้เจ๋งยวนทัวเต๋อเป๊ะเลยความหลากหลายเราชื่ออ่านต้องเต้าไฮนิ่งอ่านต้องเต้ากลุ่มชาติพันธุ์กูเป้าก็เลยก็เป้ากูเลยเจ้าต้นหนึ่งไทยเราหอบเป้าหาตาโอ้เจ้าชาติพันธุ์ป้อมมัวปุ๋ยกะลีเกใจจู้ใจชงเลยหนัวหนูเจมีชื่อยอหาตาลูซื้อจังเกใจเนาะลูซื้อตัวเป๊ะเจ้าต้นหนึ่งกูอยากกลุ่มชาติพันธุ์เสื้อต้นหนึ่งไทยสวดเลิกปุ๋ยเล่นซื้อจังเกใจพรบชาติพันธุ์หนัวเต่าหนัวเจกูหอมมัวจะรู้ทางเลยหนัวจัวเป๊สดเลยเต่าเป้าเอยอหรือจ่าจ้าจ้าน้อยจ้าอัวโลเราชื่อจ้าหนูจื้อปอดเช้าจังเกใจหนัวเลยจังเลยหนูเจกูมาตรกางมัวจะรู้ทางอัวเกเป้าจวนจื้อจวนเป๊สดเลยเต่าเป้าจวนจื้อหรอเอจวนจื้อหนัวหนูเจกูหอยัวหรือจ้าอีช่างเกลอเจจัวเปสุดเลยลูกของเกลอเจอวยเกเออิปลาหนูเจมาเลจ้อค้างลูมัวหรืออย่างจะลูทางจัวเปสุดเลยเต่าเป้าจวนซื้ออ๋อกูหลุดยัวลูจ้ออีช่างซัวปังเสงกูยอมใหม่ลีเลอีช่างซัวปังเสงมัวจอจัวอีเลงพงยูกูย่อจัวหูติ๊กตอกกูถอดตัวอ๋อสือลุ่มเบฮาตาเสียตึ้งเนาะเฮาติเถากุหญิงลุ่มเบยอยู่เกมาทอจึฮาเนอมาฮาตะสังทอใหม่ลีอีช่างซัวปังเสงเนาะมากุมบังเต้าใหม่ลีร่างซัวปังเสงกุมอลุ่มเบฮาตันยุนจงอึเกลูเอกุมอช่างนัวจอลูอาจอตัวเปสวดเลยตอนดูตุพงอยู่คือทอตัวลูกกุมเกลอเจนงอัวเก

mà chuẩn chữ nua chế của họ yếu lu mua ý trang sử sử cho lu à thằng chuẩn chữ chua bé số lâu tàu bao hạt chuẩn đợt colony cử mua ý tu à mi tu cử mua nông nhồng cầu ý chồng cử nữ tàu trắng ý lu chế lốt cả bạ tàu mừng rào chó hư sẵn ngó cử dò prát thu đồng mà cô ở chùa tàu chạy kế bộ chuông tàu đáo cần gạo liễu đó sự mà cho nụ chữ cứ dò cơ xuân càng phát triển sáng khôm là khoảng măn khổng khổng mà nút bố cụ tàu tự tùa thó kế công tên tàu suốt lờ hà ta cho phởi phê là sự cho mô tù mì nhòa giàu nữa như chót luôn thua tàu nó vì dò hà ta nụ chánh dò mì nhòa giàu mà ô lên tàu chủ chú chạy hà nữa nữa mà chào lê răng nữa nụ chè colony tàu cứ tàu mua จัวกรณีขอสูสื่อนัวนุเจยอนนุติอ้อเหรอนุติอ้อเหล่าคือเตามั่วไอตูหนวดตู้คือมั่วเก่าอีชงเสือหรือเตาจังลูเชรถกระบะนึงเงียนูหนาฮะนูจื้อปอลูเชรถกระบะเต่ามองจังโนมันตูมีตู้นัวนุยอีตูมีหนวดคือปอหูฮาตาเด็กพิเศษเราชื่อยอีตูมีหนวดคือมั่วตูม้อคือลูไทปอหูฮาตาเด็กออทิสติกหนัวจะคือชั่วปอเตาชวนจวดเหล่าฮะชื่อทางเดาเนื้อหนาเนื้อจื้อป้อหล่อเตาขึ้นทะเบียนหาตาเนื้อยอีตูมิหนัวผู้พิการกือยอมอออทิสติกหนัวมาตูมิหนัวหนัวเนื้อกู้เตาเนี่ยเล่งหนาเล่งจื้อลูเช่เตามึงจังหนัวเจมกู้อวดจัวมึงเจ้าจ๋อคือสั่งคือยอพระธุดงคือปัวสั่งสื่อตั้งต่อเต่าเก๋อย่อจวนเต่าลู่เสงคือยอมุกดาหารมาปัวสั่งสื่อยอมงจวอุบลราชธานีมั่วตังชอยอไปจบเล่าแหล่งฮะมั่วจ๋อคารวาสเราซื้อจ๋อไปเสงคือเจ้าจ๋อคือสั่งนัวยอจื้อแหล่งฮะนูมาสวดเรากุญแจเต่าหาตาสวดเราเย่งปู่จอดลัวจอคลิปวิดีโอเหล่าคือหาตาตุมิโยตู้นัวหนึ่งจังลู่ใช้คือมึงเจ้าเกียจคือสั่งมาสมุ่ยเจ๋งเห็นเลยอ๋อมาจื้อเล็งคือเนาะทั้งเด็กนุ่ยเจ็บปวดปู่เจ็บปวดครับปังเปิดจื้อเตาต้องสมัดจ่อคือทุกที่เจ้ามึงนุ่ยเจ๋อเจ้ามากู้อวดจวมมั่วจื้อเล็งปวดรอจู้สาวตั้งสื่อเน่งรอจวนดอกคอเชิญคือเตาเจ้าเตาต้องสมัดกู้มั่วจื้อเล็งกู้เตามึงปวดจู้สาวเนาะจวต่อเจ๊ชัวเจอเลยจะข้อมูลคือจ่อหนูจื้อตุ้นชาสูปวดเต่าต้วนถั่วเต่านุ่ยเจ๋อยอมมั่วเก่าเล็งอ๋อมานุ่ยจ่อข้อมูลคือเถาตังกีเหล่ามาตังชื่อนัวมากู้เจ๋งชื่อเตาเป้าหาตาปัวมั่วจ่อคือปัวจู้ซาเหล่าห้ามาคอนเตอร์กู้เจ๋งชื่อเตาเป้ารายละเอียดคอนเตอร์มากู้จวมมั่วขอสู้สื่อคือตังกีนัวเต่าต้วนถั่วเต่าจัวเป้สุดเลยเตาเป้าอ๋อมาหาจูนเดอะกรณีนัวหนูเจ๋จ่อหนูชื่อปัวกู้หาตาตุ้มิ้งวยยาวนัวโนมาหนูกู้เจ๋งยอมอีตุมิงัวคือย่อเจ้าเลยจู้ใจคือจ้อหนูจู้ปัวหาตามัวน้อยงเจ้ากลัวเก่าอ้อชงนุ่ยเจยัวจู้เต้าใจเก๋คุ้มครองเจ้าเลยพรบคุ้มครองเด็กหนัวเบื้องต้นมาหนูยัวจู้ยอดท่องเลยหนัวมาท้อกวดสดเลยชอบมัวเตะกลัวตุมิงัวหนัวเตะกลัวถั่วเต๋อห้าจอมมึงจัวหลวดหรือตู่เต้าปู่เต้าเป้าหนูจู้เก๋ใจอ๋อฮะชื่อต่างเลนเต้าหนุ่ยเจหนูยัวอีขอคือหาตาเถาคือม่วนถั่วเต่าเหล่านุ่ยเจมั่วผลกระทบจัวตุมิโยนัวฮะนี่เจนิงฮะฮะจ่อคือเจนิงคือปัวเต่าใจเก็บปวดจัวปัวย่อจัวเจนิงเต่าจ่อฮือสั่งนัวไอเต่าใจเก็บปวดจัวนุ่ยเจเถาปัวปู่เลยนัวเจม้อม้อปัวชาเหงเลยนัวมาชอบเลยนัวไอกว่าสุดเลยย่อจัวความปลอดภัยไอจื้อฮะตุตุมิโยตู้นัวเราชื่อนี่เจนิงเราชื่อจ่อตัวหนึ่งเจนิงเต่าคือเต่าใจเก็บปวดจัวปลุชาลุ่นจือปวดชะเลเทเต่าหนัวช้อมวยจะหลูจอเลยหนัวมาทอเก๋กองเตนเต่าสวดเล่าหนัวมากูกูหอจอหลูถังเลยหนัวจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวอ๋อเอหาจุนเดอมีตุ้มิยัวจังเชเลยด้วยเจนึกูย่อเอี้ยขอคือเจ้าเชิดเครื่องเก่าเลยมาจู่ขอหาตาตูกรณีหนัวตูเนื้อตู้หนัวมาหนึ่งอย่างขมวยนึกยังเก่าอี้ชงซื้อมากูสังหาตาเตเถาเป้จอมีตุ้มิยัวน้องหนึ่งมอดเคล้าเหล่ามาเป๊กูช่อเจอมังคาจัวเจ้าจังเชอวิโยฮาตามิยัวน้อยยงเจอเจอน้อยเจ็บปัวเจ่งชื่อเตามัวลุไทปัวฮาตาวุฒิภาวะเจ่งชื่อเตาเจ้าสังหนอมายัวย่อจัวไว้คึกขนองมาสังอดล่างชื่อละสังจังเจนเจ้าอดล่างชื่อละชื่อสังหนอเนอมายัวอวดจัวมัวเก็บปวดจัวฮะปัวเจ่งชื่อเตามัวความรับผิดชอบ
เตามาจึงหลังจึเตาเตาอีหยังตั้งก็จึมาวิเลนเตาหนูเจยอไปจอมีตู้มีหัวเอนูยงจึงยาวๆเจอเฮงเลยะหะจึงมอมอหนูเจชอเจอคามั่งคาโจปัวจังเชเลนเตาจังหออยู่อัวจอมอเตเกปัวจัวเตามาเกปัวจัวตัวจูจัวเล็งตือตัวจูจัวเล็งหนะเล็งจือออมาวิเลนเตาอยู่อีขอคืออัวเกเกาจัวเปสุดละ5เอเปกูเนี่ยใช้เนี่ยเตมีตู้มีหัวฮัดจึตังเลนเตาอีขอคือเปอยู่เตาจิงฟังยอจังฮะตาก็จูเตาจังเชก็บลักก็เตาซื้อเดี๋ยวจู่เก๋ใช้ซื้อหล่อไปอยู่เตาใช้ต่อนเดใช้ต่ออ้างฮะเตเถ่าเจยุคสมัยนัวเจเนี่ยเตาเนี่ยก็รู้สึกต้องเหรอเศร้ารู้สึกต้องซื้อเจอวดจัวเตเถ่าไปจู่ใช้เก๋ใช้เจนือยัวหมดเตสุดเชงเลยนัวเตามากูจะรู้ท่องก็หาจะรู้ทางโอเคเกิดจัวไปสุดเลยไอ้ไปหอเกิดเตาตอนเต้าอย่างจวนเดี๋ยวขอกรณีนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูหออยู่มัวฟัวจัวเล่นนางจะรู้ทางจวนซื้อจัวไปสุดเลยเตาเป้าเหมือนย่อจัวนู้นวลเด็กพังเขาเตะหูเตะเชือกไทยหนูเจนู้นวลมามวลนั่งย่อจัวหยีเจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยและอังหอเต็งขอเชิญมานั่งลู่ลู่เฟ่งเต้านั่งยู่ลู่จัวแม่ห้องสอนเจ้งใหม่ลำพูนลำปางแพร่ฮารุเสงตากมานั่งอยู่ลู่เหงจวนเดอบริเวณลู่เสงเจ้งไห่พะเยาน่านฮะอุตรดิตถ์เนาะฟัวจัวจ้าย่อจัวคือยังเลนเดอหนึ่งกับเป้จูหนึ่งกับเจ้าองศาเจ้าฟัวจัวกู้ย่อจัวคือยังเลเป้เจ้าอีจูเป้เจ้าจื้อองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเดอเก่าจูหนึ่งกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาจนหนูจื้อปกุหันจื้อฮะตาจื้อนู้นัวมึงจูนจัวนู้ติจัวเหาะมากูอยู่ลูลูนางเห็นเลยนางอยู่ย่อจัวคืออย่างเลยเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปัวมั่วเก่งขอเชิญมานางอยู่ลูลูเห็นชื่อเสียงย้อนนู้หนัวฮะปีเกี่ยวนู้ติเปล่าลูช่างศิลป์ตู้หนัวมารู้ใจต่างชื่อนวลตอนตาขอเชิญนางลูลูเห็นเลยเมตเตาเก๋มึงจัวขอตื่นนวลกูอยู่เตาสวดสืบจวนเด็กเก๋จังก็จังเช่นางลูลูฟัวจัวลงเป้าย่อจัวไปจ้องต่อชาเตเถาฟัวจัวจ้าฟัวจัวนออยู่เตาใช้ชัวเมตุเข่งอ๋อเอซังลู่ชัวนวลมดเก๋เชิญจู่จัวไปจ่อน่ะจู่กูตีนิ่งจังสวดเล่าเอจวนจื้อนวลหนูเจ๋กูย้อนลุงมัวอีจังสูมองตัวจะหลุดสร้างจัวเป้จอหนักจุดกุฏินิ่งจังสวดเราเตาเป้ามาจังสูมองตัวหนัวชื่อเสียงยอจอกุฏิเสียงมองย่างมาตัวคือสร้างจังสูหนัวยอจื้อกงเสียงย่างย่อจวนเดาลู่จอดอยปุยเดาลู่เสียงจังไหนยอตัวคือสร้างจังสูหนัวตัวตั้งชื่อแน่งยอหนูจื้อฮูฮัตตาไฟนจัวไฟนรัวเสงย่างย่อจัวลู่ชอดอยปุยมวนนุ่งยงกือยังเล่นเต่าหยี่เจ้าจื้อชงนือเต่าตั้งสื่อเน่งเหล่าจัวนู้ติอ้อหรือสื่อเถานางมอนู้ติอ้อลู่ช่างทีนตู้หนัวมาเจ้ากุฏิเจ้าตู้เกี๊ยกูฮาตาอ้วเก๋ใจช้าเหล่ายัวเจ้ามึงฟงก้างหรือสื่อเจ้ามึงใจจัวนู้ติเจ้าลู่ช่างทีนตู้หนัวเอ๋ทอมัวจังสู่หนัวสร้างมึงจัวอีจงน่ะเจ้ากุฏินิ่งจางสวดเล่าเจ้าเล่นหนัวอ๋อสร้างจัวเจ้าเน่งจางตั้งชอเจ้าเน่งจางเสียงมงว่างตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเบยอฮะจวนจื้อสั่งจวยเจ้ากุฏิเสียงมงย่างตั้งชอจื้อตัวเล่งตึงเบยย่อจวนชัวๆลู่ชอชัวๆลู่เสียงทงประหูเตะเฉิดไทยอฮะสั่งจวนจ้อนชัยเจ้าว้าวจื้อหานชัยว้าวกือใช้เว้าตี้ตั้งชอจือตัวเล่งถึงเบฮะสร้างจัวจ้ออ่างเก้ามัวเยี่ยวยี่เล่าเตปุ้งย่างตั้งชอจือตัวเล่งถึงเบฮะฮะจวนจือสร้างจัวจ้อตู้ตู้หันยังจ่อเน่งจังตั้งชอชื่อตัวเล่งตึมเบฮะอ๋อฮะจวนชื่อสั่งจัวจ่อพงอยู่สวดก็คือเตาเป้าจูตู้ตั้งชื่อเน่งคือฮูฮาตาไฟนจัวเสงย่างย่อจัวลู่จ่อดอยปุยดอกลู่เสงจังใหม่หนูเจต้นรูปังชายปังลู่อ๋อฮะจวนชื่อสั่งจัวจ่อเจงสวดก็คือเตาเป้าจูตัวรูปังชายปังลู่ฮะมาต่อกันเกินหัวกูสั่งจัวอีจงน่ะจุกตีนิ่งจังสวดเราจะหาเสงมงตั้งก็จืออ๋อเต็นจัวเจเชงเจนเดอพังตุ้งย่างพังใส่วอลตังชอจือตัวเล่งตึงเบยยองฮาตาเม่เต่าหนอเลิกนัวเจตัวรูปังใช้ปังรูเอชอจัวปุ่มเกย์สูชาเลิกเจปัวกุตีนิ่งจังจ้องเห็นเลยจือเต่าตัวเม่เล่งตึงเบย์แก่นัวหล่อเม่ชอสังเลยจังสูต้องจัวอวยอีลู่ชัวสังท้องเปลือกจัวเปย์จ๋อ
น่ะจึกตินิ่งจังสดละหรอไอ้ยอเตาน้อเหล่านุเจตวนถูปังใช้ปังลูอัวเก๋ใจช้าเหล่ายัวจมุงฟงกังเหล่าสื่อจมุงใจจวนุติจาวลูช่างหลินตู้หนัวเอตูสร้างจังสูหนัวยอตูตู้ฮูหัตตาจึกงเสียงย่างย่อจวนเต๋อลูจอดอยปุยเต๋อลูเสียงเจงใหม่ยอตูคือสั่งจังสูหนัวมากูหอมมวยจะลูสั่งเลยหนัวจวนสดละเต๋อเปาเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวนุเจกูยัวจอกังลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสดเลยลูกงเกลอเจอวเกเออิปลาหนุเจกูมาลูใช้จนต้องเต๋อคือเมสดเลยชาวตัวหาตาเมย์ย่อจัวขอตือฟื้นจัวช่องเลี้ยจังซื้อกูมาจอกังลูเต้นต้องเต๋อจัวสดเลยยอหาตาลูซื้อเหิบเจ้าก็เย่งหนุเจกูมาจอกังลูเต้นต้องเต๋อฮอเอ็นซื้อนัวหนุเจกูจอยอีช่างชัวปังเสงจัวอีเล่งพงยูคือช่องต้องเต๋อตัวก็สืบลุ่มไปหาตาหมวดเตียมาก็กูหาตาสังท้อก้าก็เศร้าหัตถ์ก้าวื้อหนอตัวชิมากูมั่วเชิญช้าเลยร่างคือก็ถอดตัวหนูเจียก้าเลียวื้อหนอก้าเลียวื้อร่างซัวปังเสงคือมั่วลุ่มเบหัตตาเชื้อจียอจึงเก่าหนอมากูบางเต่าร่างก็ถอดตัวเลยเจียกูมั่วร่างหนัวจะหลุดจออัวก็ตัวห้ามั่วจออัวเกลอเจจัวเป๊ะสุดเลยลูกของเกลอเจน้องอัวเก

ปิเกลลูลูลูเลยฮะมาก็ฮาตาก็จังเช่มึงจูจัวสารกลางมึงจัวแม่ริมมึงจัวแม่โจมาเกเช็คหัวกอกก็เคยนั่งจุลูเนาะจมบริเวณเตานั่งจุลูมากู้อดชมเตาคือก็หอขาดตัวฮะอีเล้งพงยืชลุ่มเบฮาตาชัยยันได้เท่ากุญแจก็ลุ่มเบอยู่เก๋เราถอดจื่อจก็ฮะก็กู้ฮาตาก็ย่อตัวอำเภอแกรงระยองมานั่งลูลูเลยเนาะฮะอีเล้งพงยืฮะนพดลก็ฮาตาก็ย่อตัวอิสราเอลมากู้กู้เกินเก่าเลยมาอดชมเตาคือเมสดลังฮอชมเตาเตาจูหูเพจเฟซบุ๊กตัวขาจัวเป๊ะสุดเลยเต่าเป้าอ๋อเอวจอมเต่าจัวไม่จ่อสติ๊กเกอร์ดำเต่าเห็นคือไม่สั่งตัวเชารูดลังรู้ชูฮะกูเจ๋งปังจวนนากดไลค์กดแชร์ฮะมาอวจอมเต่าเนอะฮะอวจอมเต่าจัวจ่อพงยูคือเจ้าใช่ฮะหนึ่งยอดจูหูติ๊กต็อกฮะอ๋อเอยอดจูหูติ๊กต็อกเจมกูฮอก็จะยังรู้ใช่ไม่จนต้องได้รู้เต้เม่รอเม่ชอบตูช้าอ๋อมารู้เสือเขาใช้เกินเก่าเลยรู้เสือเขาตังเลยเจกูจมว่าดูสุดต้องจัวฮารุมองแต่รู้เสียงจังไหนรู้เศร้าเบาเลยหนัวเลยซื้อเอช่างแต่จมีสุดเลยต่อเป้าฮะตาเสาร์อาทิตย์หนัวก็รู้ชัวจีเกียซื้ออ๋อเจกูจัวเศร้าเบาเลยหนัวเลยซื้อว่าจังเต่าจมีชัวชัวเล่งชัวตูสุดเลยยอดจอง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ปิดปรากระเจ้าโคโพเปิดปรากระลือปรากระยอสู่หากรสหากรตาเชกต่อเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่ปิดปรากระลือปรากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตือล้อ
1: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
2: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
1: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
2: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้นันทศิษย์ป่าคารโดยมูลนิธิรักป่าน่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามนันทศิษย์ป่าคารอันหมายถึงอาคารแห่งความรู้ทุกแขนงของจังหวัดน่านภายในประกอบด้วยห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระผู้ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินและต้นแบบของความเพียรรถพระที่นั่งอนุสรแห่งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของไทยพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดน่านความทรงจำของอาคารหลังเก่าและการอนุรักษ์สิ่งสำคัญของเมืองน่านเทคโนโลยีกับมนุษย์จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตน่านซิมูเลชันแนวทางจัดการขยะที่ยั่งยืนเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมห้องสมบัติน่านย้อนรอยสู่อดีตและความรุ่งเรืองของนครน่านผ่านเงินตราเครื่องเงินและผ้าทองเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์มาร่วมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของเมืองน่านคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตาชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอะกุตอดิเลบัตทอพาลเวียซอเลยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาศิริภัยคอโปรเลอร์หมอดอปโชเกซือแกสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิแม053-285-355สายด่วนกมทูล1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วกว่าก็กระแดกว่านี่หรอซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิแม053-285-355สายด่วนกมทูล1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วกว่าก็กระแดกว่านี่หรอ
2: เออเวเจ้าเออผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยว่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเฮนเลยจ้า
3: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยปะฉูกูฉูกแกราตาป้าติดเลยเนี่ยนี่ตาหลอกตาสุกว่าสุกาเอาเลือดตาสุดแต่ตาหลอกปะฉูกแกถอดไว้ดับก็อ๋อปอกแกถอดผักกระพือผักกระหมูแกบัดที่บัดโตแกปะเต่าจวดเฮนเลยเด้อ
2: ดิเน่ป้าบ่ามาเจอหล่อซาตาบ่าฉูอูฉูกแกถอดตาตาสุกว่าสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียร์มาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสูอาร์ทอสเซกว่าเชสก็ซื้อตะบะเมอร์เลอร์หมูอูเกทอลเลอร์ปลาปูเนื้อแม่มันนี่เดอะพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกาลอเจ
3: อเมเนียกลิสต์ตอกว่าในกิจแก้กิจกอทอสเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาก็กาอูเกตต์แต่ชูอูชูแก่เบอร์กันเนกสู้กับซานเนกลิสต์ตอกว่าเลอร์อักกิจแก้กิจกอหนอแต่ช่วยมือลาเกแฮเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กวดอปูแวกก็กาแฮแกปราตุพือกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผากะพลือ PM 2.5 และลาโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่หือเลตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปืลือดอผากะพลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกี้แม่ปรับพลลอที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกล่แหละต่อตเนียเครียดนะแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์ FID ตบาชูอูชูแกตาบาปรากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชูแกตาสุขอสุขาเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอตเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิตเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจินหย่อนันนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกญาตาเลอร์โอปุโคปเคดูอทอกลิซอและกุชแกกุชกอมุโคชุยผักกระพือโตโอบานอ

0: มื่อนี้มื่อซอเลวันที่29ตุลาคมนี่คิกะโทแซกะซาคือชินยิและปุขิในเนาะปาแก้คนน่ะมีเวดาเลือกคณะรัฐมนตรีเอดอเวดาเห็นเมื่อเลือกปาซึดแลเกตากิตาเกบาคาคือเลือกปากุปกันยอนเลือกแต่แก้ดิปาจดแต่พบาเฮโอเลือกทีละก่อเฮโอเลือกก่อจดแต่พาซิลีแต่จากคนเลือกที่ก่อตามหลบพิกะอักเวลาเวดาเลือกมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522ดิสอบการเลือกเฮลเลือกก่อจดแต่ซีลีขอข้อในบลอนี้เนเมบาซาเลอกะเชลิเชจาและคีเนอแควเลออับากิบากิและนักแก้ทอบกว่าจดแต่โพเนนึนและเซจะจากคอเลอที่ก่ออาตามาลบพิกะอาเฮนแควปากอเลอมาตรา7ทวิแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ดินาโคเนตากาเลอให้อุเลกกจดแต่วีลิจาตุนิบาตะแก้กว่าจดแต่โพนิบาบาชาแฮอุปแผลโพนโพเสรภาเนนเกิดคือแกเลอประกอบไว้ดาสัญชาติไทยความอยู่เลือแกประจดแต่โพเสแลอจัสิกว่าแต่ละติลอแชเลอเวบอกเกาะแต่ต่อขอแล้วก็ไว้ดาสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองมิเตเมบาเลอนตะกะอุเลอเวกาเคลื่อนตาและเชิดทอเนลินจ่าแพเลอตลอดตัดและอำเภอเลอหนึ่งก็จากอุดรเนตาเชิดตอนเลอปัดดุบับกาตาพิตตัมมาในเวลาราชการอัตเตเวดาดีเนเนาะ
1: ดอปูแวปากัญญาโพนเมบาสะสุออมเมออลวิทยุกะลิลอก่อจะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเลนตาพิตามาตาพิออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัสสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อาเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดูแก็บโหดและติเลิ่นนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, de omi chopper da puve murapati pupi romoseko prado kenatapo pakwa dotapo prakelu prakenyoko rano teninya i hekito kolosadeja DJ Summer Josapi Summer Chelem Sri Wongchai pobu kelosa romoseko peletalotatle vithiyukkelilo ko jote vekime te tonya i no.ไม่มีเลิกจดเตะอักกว่าเนี่ยก็ไว้ดัดเลิกสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นี่หรอไอเกตเชิดต่อเลิกปุ๊บปากกันหรือปากกันยอเฮตุกกลอสะก็ลักกว่าก็ดัดเลิกเรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่ตลอดตัดเลตตอนยาอีก็เห็นหล่อปื้อพ่อแหวโพโอเวดาอามีอาจะนอดิซอตากุบากุเซตากึจอเลือกเก็บหรือแก้ผลและติเลือกปื้อพ่อแหวพ่อก่อโกรธเล่หล่อซาเดอร์ตาสูมือซ้ำมือตาสวีซาเชอร์เนาะไม่มีเลยจดแต่กว่าเนี่ยเตวดาเลอร์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขลีนาโคเน่ปือพ่อแหวโพเกลซาสกอเดบราซิเนาะเฮกิเฮบาหล่อซาก็คือกิญญาสกอเจเปกึลือกทาก็มือเชกอฮาวแต่เชกต่อกอคอเนควินารีและติเลอร์อานาริเดชีมือฮาลอปาเดอร์คุนารีและติเลนยุยนารีในเมื่อวิทยาวิทยุอปูเน AM ทุกทนวิกระจายยุยชิคือกิโลเฮิรตมาชาแค่นิมรอประมาณเลือกออนไลน์ด้วยเจ๊เนาะมาเลือกออนไลน์ดิสโซเลอร์เพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตนั่นแหละคือกว่ากดไลค์กดแชร์แก่เหล่าซาโกมอสโกอันตาเซเบอร์โทรศัพท์ในโอเจ๊เนาะเบอร์โทรศัพท์053 276 007ว่าแต่เซอคินุยคือว่าวันนี้เนาะอ่ะเดิมกันนาดอสก็ดอกกว่าตาสุมือซ้ำมือตาสวิตซาเชตโจโดดอเฮตโดดโตโจดอปูแวดีอี

No, dapuwe pak nyapo tininya madalik khamo takubaku se teblanya i madalik khara baka khule thira no thi ne aketa la lo do la thi on ne dapuwe thi on le no ordinary tinni ne kasi sura ne tejun net le da baka khule pa ot thi ne tinni tinni ne te jana do khu ko khoto ne ko khoto sura ba himala jana do khu be la tilo kho be ba no me la tila be de chai de re mi vada le di no oti ane abakat blulat lo bakal le pachi de puje kale de po oti a ba ne de po oti ane no de ba ne to chi si nyo no chi cha da lo di so le a bobo ne chi de po va mu no ba no de ba ne to chi si nyo de chuke nyo kale kwa ke ne me me le pa oti ne te me ta ko ba da pu ve no o vi de tami mo chi sa da ba le chi cha me wa da le na ko na chi an da ne te pe je na ko ne le ba thi ba do da le ne chi de no ba thi ba to le chi de da ba na to a ba ko da le kra pho pa sa ba ak se se je no di sa le pa chi de a pu lo o tho na ko ra te le te ba na da me me la pho kwa mu ne ko chi ra na ke cho da ta chu ta cha le ba kha khu le ba ko da tom lu mak ta cha ni no ba kha khu le a kho nyo ba kha khu le ปะพ่อคว้าฉีดเดปูเน่เซเนาะกว่าเลือดออทีจราดิเนจเนาะคือสีสุราเนตจูเนตเลดออทีราดเจอเกเนาะอักเสือคือมักจะใช้กับช้อนหรือผสมโอปูอันตาเนาะชมหมดอกการมือกาพัตติพื้นพิษนี้เดนี้เน่แน่นอกทีเปิดบีหรอเนาะบางการชมหมดเออมาดาแต่หน้าบัดนิดนี้อ่อนข่อยมาดากว่าคบเปิดข้าเนี่ยเราเนออกิเลสออันนั่นก็ไม่มีเลทีเน่ออดิราดิเกเนาะดีระดีเกตไม่โมชีซะและชีชาคือบาชาก็บาเมละทีละก็ชอจอทีละก็ชอแต่เมละออทีละละโอเดก็พี่ฮอโคบาบาเซียนตาเนตึกเกจิบาอันนี้คันเนกิบาที่บาโตเกเลปัชชีเดปูดิซอเลบากาบากอจะเลไม่เมละอะเกทอกิเลลือเลแม่นตาโอโลปัชชีเดปูอันตาจะนี่เนจอดเตกว่าก็ดาเลนิวเนาะไม่มีเลยป้าก็ย้อนได้ป้าก็กอดดิเล่นะครับนี่จะต่อรูปบาดเจ็บแก่แต่สุขวัตสุขการเล่นอวีเล่อุปโภคพคุณละซาเล่อเล่นฉีดเดือบปุ๋ยบากัดฉีดชันเลยให้เปิดล็อตดอนโลนี่โอเจาะเปิดล็อตแก่ดิซอนเล่นหรือเล่นแม่เนี่ยไม่เปิดล็อตขี้เดือกเหรอบากัดฉีดชันแล้วต้องเปิดล็อตวะแต่เจ็บบุพีอัดฉีดโลนี่เจ็บบุพีในบัตรเล่อคือสีสุราบัตรเล่ยุดและยาละซาเนี่ยพันนันเนี่ยเนาะดีนะคนนี่เด้อบาคาคือเลอปะออทีแกตาละลดโดขอคอดอลเลอออทีละกะชอเนาะอีคาดอเฮเตคือปึพ่อแวพ่อเนาะชั่วโมงละกะเก็บลึกแกพ่อโดดๆชิชิจานี่ล่ะตากุบากุเซเลอละคือเนดเฮเกเตคือปึพ่อแวพ่อตาชัวเคลมเกดมาตาละกะคือเดมือจิเนาะมาซะเลนิจะอะแค่เลแค่ช่วยไว้ดาดีในละกะหนักดอตาสุมือซะมือและสู้อเมญญาปะเนาะ

No, the double web radio can not a poor brackle, brackle, go, ra, that any other chomole, nuka neba, takubaku se, nuka neba, ta like a blue cap hole, lenugo, no, not shot a velle, tasumusamu, no, le poop, poor, poor, basu basa, ra, katula, the teletasovi, such a telelu, poor, tap hole, no, nila di la, the chibuna, go, ra, lenikene, persico, ติณีญาณเนาะเดชั่วโมงตะชั่วก็ต่อเลออุบแลเกตะปอสิละบะเปกะบะหลอพาหลอซะเดปะกะแปลเกเลลือพอทาพอแลวะดาตัตติตาชั่วก็ต่อเลเนาะเดโอชั่วเคลเบมุซะพรีเนาะปูแพตะชุตะชาชั่วโมงตาแลเกเนาะเดกะนี่บะตาแลเกก็กะเนาะตับลือพอญาพอญองออ

Từ cả nhà thôi.

0: การบังคับใช้กฎหมาย
1: โดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดณทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
3: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรสละต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
0: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่วงทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
1: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกลุ่มในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกลุ่มหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมาทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
4: ขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใส แต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ท่านนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้
7: ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากกสท.หรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
6: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามปิดรวิวันรายงาน
1: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
8: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอนและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่3เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมสักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือลาติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับช่วงนี้เราก็ยังตามกันอยู่กับเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะฮะแล้วก็เป็นนิทานจากต่างประเทศด้วยอีกสักครู่หนึ่งจะไปรับฟังกันต่อนะครับท่านฟังที่สอบถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ผมเคยเกริ่นเอาไว้ว่าในช่วงของฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับทางชุมชนเกม for all เนี่ยเขาก็จะมีเกมต่างๆให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับก็เป็นเกมจริงๆนะครับเป็นเกมจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพนันขันต่ออะไรนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าในเรื่องของการแข่งขันนะฮะก็จะมาทายผลกันนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันเรียกว่าให้มีความคลึกคลื้นนะครับแล้วก็ได้เข้าไปร่วมสนุกกันในพูดว่าเป็นแพลตฟอร์มก็แล้วกันนะในแพลตฟอร์มของเกมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะเชิญชวนให้ได้เข้าไปเยี่ยมชมนะเว็บไซต์ของเกม for all เนี่ยนะฮะซึ่งโอ้โหในนั้นมีเกมว่าน่าจะเป็น50-60 เกมได้แล้วมั้งนะแล้วทุกเกมเนี่ยคนตาบอดเล่นได้นะครับอย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับมีหลายประเภทอยากจะให้เข้าไปได้ร่วมสนุกกันในชุมชนเกม for all นะฮะรวมถึงไปร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วยทีนี้เขาก็เลยถือโอกาสเอาตอนฟุตบอลโลกนี่แหละนะฮะในการจะเปิดบ้านนะแล้วก็เชิญชวนให้เข้าไปร่วมสนุกกันผ่านเกมทายผลจากฟุตบอลโลกแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ไปเยี่ยมชมเกมต่างๆของเกม for all ด้วยนะครับยังไงติดตามกันได้นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่โซเชียลมีเดียของ1414 plus นะแล้วก็ผ่านทาง1414สายด่วนข่าวสารความรู้แอปพลิเคชันแท็บทูริสต์โมบายก็เข้าไปติดตามข่าวสารกันได้ที่นั่นนะครับถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันนะแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆในการที่จะได้สร้างความรู้นะผ่านกิจกรรมที่เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ได้ทักษะใหม่ๆไปด้วยนะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่าตำนานและนิทานพื้นบ้านยูเครนนะครับเป็นผลงานเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลโดยสแตลลี่เบเนตนะครับวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังกัน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าของอีวานและบุตรีแห่งสุริยะนะครับส่วนเรื่องที่2ในวันนี้นะครับชื่อเรื่องว่าแมวไก่ตัวผู้และสุนัขจิ้งจอกไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเล่าของอีวานและบุตรีแห่งสุริยากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องทั้งหมด4คนพี่น้อง3คนแรกยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านในขณะคนที่4ซึ่งเป็นน้องชายคนสุดท้องได้ออกไปหางานทําในการเดินทางน้องชายคนสุดท้องได้ออกเดินทางมาถึงยังดินแดนประหลาดและได้ถูกว่าจ้างโดยเจ้าของไร่เป็นทองคําจํานวน3ชิ้นต่อปีเป็นเวลา3ปีที่เขาทำงานรับใช้เจ้านายของเขาอย่างขยันขันแข็งกระทั่งวันหนึ่งที่เขาเพียงพอกับหน้าที่การงานนี้แล้วเขาพบว่าตัวเขานั้นมีทองคำทั้งหมด9ก้อนด้วยกันสิ่งแรกที่เขาต้องทำหลังจากที่มีทองคำในกระเป๋านั่นคือมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำและเมื่อเขามาถึงเขาโยนทองคำ3ก้อนลงไปในบ่อน้ำดังกล่าวขอให้เราได้เห็นเขาพูดหากมีปฏิหาริย์ทองคำจะว่ายน้ำกลับมาหาข้าพูดเสร็จเขาจึงล้มตัวลงนอนข้างกับบ่อน้ำและพลอยหลับไปในขณะเขาสะดุ้งตื่นและพบว่าทองทั้ง3ก้อนที่เขาโยนลงไปนั้นไม่ได้ว่ายกลับมาหาเขาอย่างที่คิดไว้เช่นนั้นเขาจึงโยนทองอีก3ก้อนลงไปในบ่อน้ำก่อนจะนอนหลับไปเหมือนเคยเขาสะดุ้งตื่นเป็นรอบที่2พบว่า ทองคำที่เขาโยนลงไปนั้นยังไม่กลับมาหาเขาเขาตัดสินใจโยนทองสามก้อนสุดท้ายลงไปและเช่นเดิมเขาล้มตัวลงนอนและพลอยหลับไปหากแต่ในครั้งที่สามเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพบว่าทองทั้งเก้าก้อนที่เขาโยนลงไปในบ่อบัดนี้มันลอยโผล่พ้นขึ้นมาบนผิวน้ำตอนนี้เขารู้สึกสดใสขึ้นมารีบลงไปในน้ำและคว้าเอาทองคำทั้งเก้าก้อนกลับมาใส่ไว้ในกระเป๋าดังเดิมระหว่างออกเดินทางเขาพบคัตสปิเชิงอัด22แพะบิลลี่ตัวโตเป็นชื่อที่ชาวรูเทเนียนเรียกเมื่อพบเห็นใครที่โกนขนจนเกลี้ยงเกลาจบเชิงอัด22ทั้ง3พร้อมกับเกวียนหาบของพวกเขาชายหนุ่มถามถึงสิ่งที่ทั้ง3บรรทุกมากับเกวียนซึ่งพวกเขาก็บอกชายหนุ่มว่าสิ่งที่บรรทุกมาคือเครื่องหอมได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มจึงขอซื้อเครื่องหอมจากคัตสปิทั้ง3ซึ่งคัตสปิก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะขายให้แลกด้วยเศษทองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการค้าขายลุล่วงไปคัตสปิทั้ง3จึงออกเดินทางไปในขณะที่ชายหนุ่มเมื่อได้เครื่องหอมมาเขาก่อกองไฟและเผาเครื่องหอมเพื่อบูชาเทพเจ้ากลิ่นหอมนั้นล่องลอยไปหาเทพเจ้าทั้งปวงการบูชาได้ผลมีเทวดาบินลงมาหาเขาและพูดกับเขาว่าเจ้าได้เผาเครื่องหอมเหล่านี้เพื่อบูชาและส่งกลิ่นหอมไปยังเทพเจ้าเจ้าอยากได้อะไรเป็นการตอบแทนกระนั้นหรืออยากได้เป็นกษัตริย์อยากเป็นมหาเศรษฐีหรือบางทีเจ้าอาจจะอยากได้ภรรยาที่แสนดีสักคนหนึ่งบอกมาเถิดเทพเจ้าพร้อมจะให้ในสิ่งที่เจ้านั้นปรารถนาเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เทวดาบอกเขาจึงตอบเทวดาไปว่ารอข้าสักประเดี๋ยวข้าขอไปถามชาวนาที่กำลังไถนาก่อนชายหนุ่มไม่รู้ว่าเหล่าชาวนาที่เขากำลังไปถามนั้นเป็นพี่น้องของเขาชายหนุ่มตรงเข้าไปหาชาวนาคนหนึ่งซึ่งคือพี่ชายคนโตของเขาบอกข้าทีท่านลุงข้าควรจะขออะไรจากเทพเจ้าดีการได้เป็นกษัตริย์ความร่ำรวยหรือภรรยาที่แสนดีบอกข้าทีว่าสามสิ่งที่ข้าพูดมานั้นสิ่งใดคือของขวัญที่ดีที่สุดพี่ชายคนโตของเขาตอบมาว่าข้าไม่รู้ข้าไม่อาจตอบเจ้าได้ลองไปถามคนอื่นดูสิเช่นนั้นชายหนุ่มจึงไปถามพี่ชายคนที่สองผู้กำลังทำนาอยู่เขาถามด้วยคำถามเดิมแต่กลับพบว่าพี่ชายคนที่สองยักไหลและไม่อาจให้คำตอบกับเขาได้เช่นกันชายหนุ่มจึงไปหาพี่ชายคนที่สามผู้กำลังไถนาอยู่ไม่ต่างจากพี่ชายอีกสองคนชายหนุ่มถามพี่ชายของเขาว่าบอกข้าทีข้าควรจะขออะไรจากเทพเจ้าดีการได้เป็นกษัตริย์ความร่ำรวยหรือภรรยาที่แสนดีพี่ชายคนที่สามตอบว่าถามบ้าอะไรของเจ้าอายุน้อยเกินกว่าจะเป็นกษัตริย์ร่ำรวยคงร่ำรวยได้ไม่นานข้าแนะนำให้เจ้าขอภรรยาที่แสนดีกับเทพเจ้าให้เทพเจ้ามอบภรรยาที่แสนดีให้แก่เจ้าเพราะมันจะทำให้ชีวิตของเจ้ายืนยาวและดีมากยิ่งขึ้นได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มจึงกลับไปหาเทวดาที่รอเขาอยู่เขาตกลงขอภรรยาที่แสนดีกับเทวดาท่านนั้นไประหว่างทางกลับบ้านเขาได้มาถึงป่าแห่งหนึ่งเขามองไปรอบๆและเห็นว่ามีทะเลสาบอยู่ใกล้ๆระหว่างนั้นก็มีนกพิราบ3ตัวบินมายังทะเลสาบเหล่านกพิราบทั้ง3สลัดขนและพุ่งจมดิ่งลงไปในน้ำชายหนุ่มคลี่ตามองและพบว่าที่เขาเห็นไม่ใช่นกพิราบหากแต่เป็นพูดสาวทั้ง3พวกเธอกำลังอาบน้ำอยู่ในทะเลสาบชายหนุ่มไม่เห็นเช่นนั้นจึงเข้าไปขโมยเสื้อผ้าของหนึ่งในพูดไปซ่อนไว้ด้านหลังพุ่มไม้เมื่อพวกเธอขึ้นมาจากน้ำก็พบว่าหนึ่งในพวกเธอนั้นไม่มีเสื้อผ้า สำหรับสวมใส่ชายหนุ่มบอกกับผู้สาวว่าข้ารู้ว่าเสื้อผ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนแต่ข้าจะไม่บอกจนกว่าเจ้าจะยอมเป็นภรรยาของข้าได้เธอร่ำให้ข้าจะเป็นภรรยาของเจ้าเช่นนั้นชายหนุ่มจึงคืนเสื้อผ้าให้กับผู้สาวได้สวมใส่จากนั้นพวกเขาทั้งสองจึงออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลมากนักเมื่อไปถึงยังหมู่บ้านเธอบอกกับชายหนุ่มว่าเจ้าจงไปหาขุนนางผู้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ขอแบ่งที่ดินจากเขาสักเล็กน้อยเพื่อเอาไว้สร้างที่อยู่อาศัยให้กับพวกเราสองคนได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มจึงเดินทางไปหาขุนนางที่ปราสาทโดยที่ตัวเขาเข้าไปรออย่างห้องโถงรับแขกและพูดว่าชัยชนะจงมีแด่พระเจ้าตลอดกาลและตลอดไปขุนนางตอบกลับมาเจ้าต้องการสิ่งใดอีวานข้ามาพบท่านเพื่อขอแบ่งปันที่ดินสำหรับสร้างกระท่อมเล็กๆให้กับตัวข้าและภรรยาของข้าที่สำหรับสร้างกระท่อมกระนั้นหรือได้สิได้เลยจงกลับบ้านไปเสียก่อนข้าจะคุยกับคนของข้าเพื่อให้เขาจัดสรรปันส่วนพื้นที่ให้กับเจ้าชายหนุ่มออกมาจากปราสาทของขุนนางท่านนี้เมื่อกลับมาภรรยาบอกกับเขาว่าเจ้าจงเข้าไปในป่าและตัดไม้โอ๊กมาไม้โอ๊กที่ยังไม่แก่มากพอที่ท่านจะแบกมาด้วยแขนทั้งสองของท่านเช่นนั้นเขาจึงเข้าไปในป่าและตัดต้นโอ๊กเช่นที่ภรรยาเขาบอกโดยภรรยาจะเป็นคนสร้างกระท่อมจากไม้โอ๊กที่สามีตัดมาด้วยตัวของเธอเองเวลาต่อมาผู้ช่วยของขุนนางได้มาชี้ผืนดินที่อนุญาตให้ทั้งสองสร้างกระท่อมได้อีกทั้งยังนำเรื่องกลับไปบอกขุนนางด้วยเสียงที่ก้องกังวานว่าเธอช่างเป็นภรรยาที่ดีและงดงามผู้ช่วยขุนนางพูดเธอช่างงดงามท่านขุนนางตอบแต่เธอมีเจ้าของแล้วเธอจะมีเจ้าของไปได้อีกไม่นานนักหรอกผู้ช่วยขุนนางพูดอีวานผู้นี้อยู่ในกำมือของพวกเราแล้วให้ข้าจัดการเองมอบภารกิจให้เขาไปตามหาคำตอบให้ข้าว่าทำไมดวงอาทิตย์จึงเป็นสีแดงเข้มในยามอัสดงส่งเขาไปยังที่ห่างไกลซึ่งเป็นที่ที่เขาไม่คิดว่าเขาจะหวนกลับมาได้อีกเป็นความคิดที่ดีเช่นนั้นขุนนางและผู้ช่วยของเขาจึงมอบภารกิจให้อีวานออกไปตามหาดวงอาทิตย์สีแดงเขากลับมาที่บ้านพร้อมหลั่งน้ำตาและถามภรรยาของเขาว่าจะไปหาดวงอาทิตย์ได้ที่ไหนซึ่งภรรยาตอบเขาไปว่าข้าบอกทางให้เจ้าได้ว่าดวงอาทิตย์นั้นอยู่ไหนเพราะข้าคือลูกสาวของดวงอาทิตย์ข้าจะบอกทุกอย่างท่านจงกลับไปหาขุนนางท่านนี้และบอกเขาว่าเหตุผลที่ดวงอาทิตย์มีสีเข้มในยามอัสดงก็เพราะว่าหากดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าแล้วนั้นเขาจะต้องตกลงไปในผืนทะเลอันกว้างใหญ่ณสุดปลายฟ้ามีสาวงามทั้งสามมันจึงทำให้เขากลายเป็นสีแดงเข้มทั้งดวงอย่างไรเล่าได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มจึงกลับไปหาขุนนางพร้อมภรรยาของเขาอีกทั้งยังบอกคำตอบให้กับพวกเขาฟังโอ้โอ้พวกเขาร้องหากท่านสามารถไปได้ไกลถึงเพียงนั้นแล้วเช่นนี้ท่านก็สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นอีกใช่ไหมเช่นนั้นขุนนางและผู้ช่วยของเขาจึงบอกให้อีวานออกเดินทางไปยังขุมนรกและดูว่าณที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรได้ภรรยาของอีวานตอบข้ารู้ทางไปยังขุมนรกเป็นอย่างดีหากแต่ท่านขุนนางต้องให้ผู้ช่วยของท่านเดินทางไปยังขุมนรกพร้อมกันกับพวกเราเช่นนั้นพวกท่านคงไม่เชื่อว่าพวกเราได้ไปมาแล้วเช่นนั้นแล้วผู้ช่วยขุนนางพร้อมทั้งอีวานและภรรยาจึงเดินทางไปยังขุมนรกเมื่อได้เดินทางไปถึงพวกเขาได้ยินยมบาลแห่งขุมนรกสั่งเหล่ายมทูตว่าเจ้าพวกสุนัขเหล่ายมทูตตะโกนพวกเราตามหาเจ้ามาพักหนึ่งแล้วต่อมาอีวานกลับมายังโลกมนุษย์แต่ตัวผู้ช่วย ของขุนนางไม่กลับออกมาพร้อมกันขุนนางจึงถามอีวานว่าผู้ช่วยของข้าอยู่ไหนข้าทิ้งเขาไว้ในขุมนรกอีวานตอบเหล่ายมทูตบอกว่าพวกเขาเองก็รอท่านอยู่เช่นกันท่านขุนนางเมื่อขุนนางได้ยินเช่นนี้เขาจึงปลิดชีพตัวเองไปในขณะที่อีวานก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับภรรยาของเขานับแต่นั้นมาแมวไก่ตัวผู้และสุนัขจิ้งจอกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีแมวและไก่ตัวผู้ทั้งสองตกลงที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นนั้นจึงมีการสร้างกระท่อมขึ้นจากกองขี้เถ้าและหน้าที่การดูแลบ้านตกเป็นของไก่ตัวผู้ส่วนแมวมีหน้าที่ออกหาอาหารกระทั่งวันหนึ่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้มาเยือนที่บ้านเจ้าไก่เปิดประตูให้ข้าทีเจ้าสุนัขจิ้งจอกร่ำให้แมวบอกข้าไว้ว่าห้ามเปิดประตูเจ้าสุนัขจิ้งจอกน้อยเจ้าไก่ตัวผู้พูดเปิดประตูเถิดเจ้าไก่น้อยสุนัขจิ้งจอกพูดซ้ำๆข้าบอกแล้วไงว่าเจ้าแมวไม่ให้ข้าเปิดประตูให้ใครเจ้าสุนัขจิ้งจอกน้อยท้ายที่สุดความเหนื่อยล้าจากการปฏิเสธว่าไม่และการตื้อของเจ้าสุนัขจิ้งจอกทำให้ไก่ตัวผู้ต้องเปิดประตูเจ้าสุนัขจิ้งจอกเมื่อเห็นโอกาสจึงรีบจับตัวไก่และออกจากบ้านไปเจ้าไก่ตัวผู้เมื่อรู้ว่าถูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกจับตัวมาจึงร้องไห้และขอความช่วยเหลือช่วยข้าด้วยเจ้าแมวเจ้าแมวช่วยข้าด้วยมันเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวร้ายมันจับข้าเสียแน่นด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มันมีมองเห็นหางของมันตามรอยเท้าของข้ามาเราข้ามตรงสะพานหินเจ้าแมวได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าไก่ตัวผู้มันจึงออกไล่ตัวเจ้าสุนัขจิ้งจอกและช่วยเหลือเจ้าไก่ตัวผู้เอาไว้ได้และนำตัวเขากลับบ้านพร้อมทั้งดุให้กับเจ้าไก่ว่าเอาละอย่าหาเรื่องใส่ตัวอีกถ้าไม่อยากกลายเป็นอาหารของสุนัขจิ้งจอกพูดเช่นนั้นแล้วเจ้าแมวจึงออกบ้านเพื่อไปปลูกข้าวสาลีเพื่อเป็นอาหารให้กับเจ้าไก่เมื่อเห็นว่าแมวออกจากบ้านไปแล้วเมื่อคลาดสายตาเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงใช้โอกาสนี้กลับมายังบ้านของไก่ตัวผู้อีกครั้งเจ้าไก่น้อยเอ๋ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดเปิดประตูให้ข้าด้วยเถิดข้าขอร้องไม่ข้าไม่เปิดให้เจ้าหรอกแมวสั่งให้ข้าห้ามเปิดประตูให้เจ้าหากแต่การตื้อของสุนัขจิ้งจอกทำให้เจ้าไก่ตัวผู้ใจอ่อนและยอมเปิดประตูให้สุนัขจิ้งจอกเข้ามาอีกครั้งเมื่อผ่านประตูเข้ามาได้เจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงรีบจับที่คอของเจ้าไก่ตัวผู้และลักพาตัวมันไปเจ้าไก่ตัวผู้เมื่อรู้ว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายจึงร้องไห้ขอความช่วยเหลือช่วยข้าด้วยเจ้าแมวเจ้าแมวช่วยข้าด้วยมันเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวร้ายมันจับข้าเสียแน่นด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มันมีมองเห็นหางของมันตามรอยเท้าของข้ามาเราข้ามตรงสะพานหินเจ้าแมวได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าไก่ตัวผู้มันจึงออกไล่ตัวเจ้าสุนัขจิ้งจอกและช่วยเหลือเจ้าไก่ตัวผู้เอาไว้ได้และนำตัวเขากลับบ้านพร้อมทั้งดุให้กับเจ้าไก่ว่าเอาละอย่าปล่อยให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกเข้ามาอีกมันอาจจะจับเจ้ากินได้วันเวลาผ่านไปแมวออกจากบ้านเพื่อไปทำงานเจ้าสุนัขจิ้งจอกกลับมาอีกครั้งและพูดว่าเจ้าไก่ตัวน้อยเอ๋ยเปิดประตูให้ข้าเถิดไม่ข้าไม่เปิดแมวบอกข้าว่าห้ามเปิดประตูให้เจ้าเจ้าสุนัขจิ้งจอกใส่เล่กลร้องขอจนเจ้าไก่ยอมเปิดประตูให้กับมันเมื่อผ่านประตูเข้ามาได้เจ จ้าสุนัขจิ้งจอกจึงรีบจับที่คอของเจ้าไก่ตัวผู้อีกครั้งและลักพาตัวมันไปเช่นเคยเจ้าไก่ตัวผู้เมื่อรู้ว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายจึงร้องไห้ขอความช่วยเหลือช่วยข้าด้วยเจ้าแมวเจ้าแมวช่วยข้าด้วยมันเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวร้ายมันจับข้าเสียแน่นด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มันมีมองเห็นหางของมันตามรอยเท้าของข้ามาเราข้ามตรงสะพานหินเจ้าแมวเมื่อได้ยินจึงออกล่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเพื่อช่วยเหลือไก่ตัวผู้มันทั้งวิ่งทั้งไล่แต่ก็ไม่อาจจับตัวเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้แมวยอมแพ้และยอมกลับบ้านแต่โดยดีในบ้านที่ว่างเปล่าตอนนี้มันต้องอยู่ตามลำพังแล้วเจ้าแมวแม้จะเศร้าแต่มันก็เศร้าได้ไม่นานมันลุกขึ้นและจับไวโอลินพร้อมคันชักไวโอลินและกระเป๋าใบใหญ่ก่อนออกเดินทางไปยังโพรงของเจ้าสุนัขจิ้งจอกก่อนจะเริ่มบรรเลงขับขานเสียงเพลงไวเอ๋ยโอละลินลินเจ้าจิ้งจอกผู้กระจ้อยร่อยมีลูกสาวที่น่ารักและลูกชายเช่นเดียวกันเรียกข้าว่าฟิลไวโอลินเอ๋ยมาเถิดเจ้าสุนัขจิ้งจอกมาเถิดออกมาฟังดนตรีของข้าเมื่อได้ยินเสียงเพลงลูกสาวของเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงบอกว่าแม่ข้าอยากออกไปดูข้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนเล่นบทเพลงนี้เช่นนั้นแล้วลูกสาวผู้นี้จึงออกมาจากโพรงเพื่อดูการละเล่นดนตรีเจ้าแมวเมื่อเห็นตัวลูกสาวของเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันจึงรีบคว้าตัวและจับใส่ถุงที่มันเตรียมมาทันทีจากนั้นจึงเริ่มบรรเลงเพลงต่อไวเอ๋ยโอละลินลินเจ้าจิ้งจอกผู้กระจ้อยร่อยมีลูกสาวที่น่ารักและลูกชายเช่นเดียวกันเรียกข้าว่าฟิลไวโอลินเอ๋ยมาเถิดเจ้าสุนัขจิ้งจอกมาเถิดออกมาฟังดนตรีของข้าจากนั้นลูกสาวตัวที่สองของเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงออกมาจากโพรงแมวเมื่อเห็นดังนั้นจึงจับตัวลูกสาวของสุนัขจิ้งจอกและโยนเข้าไปในถุงแมวกลับไปเล่นเพลงอีกกระทั่งมันได้ตัวลูกสาวทั้งสี่ของเจ้าสุนัขจิ้งจอกรวมถึงลูกชายตัวเล็กของเจ้าสุนัขจิ้งจอกด้วยจากนั้นจึงเหลือเจ้าสุนัขจิ้งจอกอยู่ตามลำพังมันเฝ้ารอและรอลูกๆของมันหากแต่ไม่มีตัวไหนที่กลับเข้าโพรงมาเลยกระทั่งมันพูดกับตัวเองว่าสงสัยข้าต้องออกไปเรียกเด็กๆกลับเข้าบ้านแล้วเพื่อมากินไก่ย่างและนมร้อนที่กำลังเดือดปุดๆถึงเวลาสำหรับมื้ออาหารค่ำของพวกเราแล้วเช่นนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงออกมาจากโพรงแมวเมื่อเห็นจึงกระโจนเข้าใส่และฆ่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกพร้อมลูกๆของมันจากนั้นแมวจึงเข้าไปในโพรงและกินซุปจนหมดหม้อช่วงเวลาเดียวกันเจ้าแมวเหลือไปเห็นเจ้าไก่ตัวผู้นอนอยู่บนจานเจ้าไก่ลงมาเร็วเข้าเจ้าแมวพูดแล้วเจ้าไก่ตัวผู้จึงกลิ้งตัวลงมาจากจานและถูกพากลับบ้านโดยเจ้าแมวพร้อมกับซากของเหล่าสุนัขจิ้งจอกที่ตายแล้วทั้งหมด
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยากจะแนะนำหนังสือใหม่ๆนะครับเตรียมได้เลยนะครับผมคาดว่าเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้น่าจะจบในสัปดาห์หน้านะครับเอาละครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 น.กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่

0: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น

0: ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทะรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวดุงวันกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยอยู่วเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พร้อมเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชน จัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ทดลองนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศภายใต้แนวคิดสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการทำปุ๋ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างอาชีพจากทรัพยากรในชุมชนอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจากร้านค้าเครือข่ายกว่า200ร้านค้าผู้สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมจัดพิธีการศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพคณะพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรมการศาสนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังรวมทั้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อพระภิกษุผู้มรณภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระภิกษุผู้ประสบอุบัติเหตุมีอาการปลอดภัยโดยเร็วมาริชโยรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยากว่า47ล้านบาทให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการตรึงค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้
4: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขส.ถึงประเด็นข้อร้องเรียนจากการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าขณะนี้บขส.ได้รับการโอนเงินงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ47ล้านบาทโดยบขส.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการทั้งหมดที่ส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในการดูแลของบขส.ทั้งหมดประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันมีผู้โดยสารยื่นความจำนงขอรับสิทธิ์เยียวยาเป็นจำนวนมากเกือบ1ล้านคนซึ่งบขส.จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
5: เงินชดเชยตอนนี้ทางกวท.โอนเงินมาที่บกส.หลังจากนี้บกส.ก็ตรวจเอกสารแล้วก็โอนเลยครับก็จะได้ทั้งหมดเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดเอกสารประมาณ1ล้านคนที่ขอรับการชดเชยเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้โดยสารจริงที่เดินทางในวันนั้นจริงเราถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเงินรับไปจ่าย
4: กรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยังเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบการเนื่องจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าอำนาจในการอนุมัติหรือกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางบขส.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้นการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาในอนาคตจะต้องพูดคุยและหาทางออกร่วมกันจากทุกฝ่ายนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคารองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนไทยว่าแม้ปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ33แต่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตทั้งการประเมินสถานการณ์การบริหารสมดุลอุปสงค์และอุปทานการหาตลาดล่วงหน้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาลดผลกระทบจากต้นทุนขนส่งภัยแล้งและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งซึ่งปัจจุบันผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ98โดยราคาทุเรียนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุเรียนเกรด A และ B ยังคงมีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100บาทขณะที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ20นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกทุเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในตลาดอินเดียควบคู่กับการขยายตลาดในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกเช่นคุนหมิงหลานโจวต้าเหลียนและเซี่ยเหมินพร้อมประสานเตรียมช่องทางส่งออกผลไม้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกกระจายตลาดและผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องตุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคขยายจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันณกปภ.สาขาชัยยาช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ขยายจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่กปภ.สาขาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการ78แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชัยยาที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยส่วนในปี2570กปภ.เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากนี้กปภ.ยังคำนึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในวงกว้างจึงได้ดำเนินโครงการตู้กดน้ำดื่มสะอาดติดตั้งณสำนักงานกปภ.สาขาทั้ง234แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรืออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานไว้บริโภคฟรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าการที่สหรัฐจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่านาโต้ไม่ได้สนับสนุนหรือยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐและเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและสหรัฐก็ได้เริ่มลดระดับพันธกรณีด้านความมั่นคงที่มีต่อยุโรปแล้วความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการเวียดนามที่ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 8.4% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 7.0% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและยังเพิ่มขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.9% นางเหงียนที่ห่วงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความผันผวนก็ตามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้สินค้าที่จำเป็นมีอย่างเพียงพอรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน48คนพุ่งตกลงในหุบเหวลึกที่เขตเชรานีในแคว้นบาลูจิสถานในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างดีที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบทีมชาติโครเอเชียเกมนี้ทีมตราหมากรุกขึ้นนำไปก่อน1-0จากอีวานเปริซิตในนาทีที่53ต่อมาในนาทีที่68โปรตุเกสได้จุดโทษและโรนัลโดสังหารไม่พลาดตีเสมอเป็น1-1เกมทำท่าว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3กอนซาโลรามอสหม่งทำประตูให้โปรตุเกสพลิกขึ้นนำ2-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+13ยอสโกกวาดิโอส่งบอลเข้าประตูให้โคเอเชียได้สำเร็จแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้ประตูถูกริบคืนจบเกมโปรตุเกสพลิกแซงชนะโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับสเปนที่ไล่ถล่มออสเตรียมา3-0ในวันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย2-0ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าต่อไปหลังจากที่ทับอินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ล่าสุดบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับจูเลียนนาเกลส์มันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทับอินซีเล็กก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีมีผลตั้งแต่วันนี้สำหรับนาเกลส์มันเข้ามารับงานคุมทัพอินซีเล็กตั้งแต่ปี2023คุมไป37นัดชนะ23เสมอ6และแพ้8นัดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งตลอดช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาทีมนักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อยกระดับผลงานและเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาเหลือ20คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิง10คนลงแข่งขันครบทุกประเภทและหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได
11: ้ในครั้งนี้นะครับในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบมาในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบมาที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่กกต.ได้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับก็จะมีการที่จะตัดตัวเหลือจำนวนที่เข้าร่วมกันจริงๆคือ20คนครับก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
10: ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำ2คนล่าสุดนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้2รายการประกอบด้วย World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้และ Korea Open ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอีกประมาณ2เดือนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมนำโดยโกเมสสุขประเสริฐพุทธภูมินักแป้นชุติการกิจจวานิษเถียรและหาไทยเพชรใจสว่างเตรียมลงแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้เพื่อทดสอบศักยภาพกับคู่แข่งในเอเชียเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกและเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมรวมถึงโอลิมปิกปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
13: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ถ้าเราทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะซง
3: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าฮือนิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออเอโลทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกลือตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Hawe obyo nie la huya te ga lele cha ta uyo ya we okolo la se cha leo raika oboda ja okolo ha yu la vi yo me no hu ga ka che we okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ke oti sthani vithiyu krajai siang haen prathet thai jangwat chiang mai AM te hi o ha sichi kho kiro hers te lai puta len pho te pho Facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: Obo dat javi yo, ya pu hati potoka. Dat javi on yo, ya cho, kolonga huti pok oga mila leo. Chopa oparo teta vi o vi on yi, lahu yati pagyo, tige. Raika obo dat jao kolonga hu, o koga koka daki tevi tapato. Olo puti galili, ta ta uyo ya vi o kolo, la se tale. Raika obo dat jao kolo ha yu la vi yo mem. ฮาวิออวิออเนลาฮุยาคาโพเชพอลูเชตาเวคาคิเพเชลินาติกาลิเลทอกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเชออลินาจริจอวิออยากาเนคือไทมิงกอคอลูแลมุงกูวิออยาปืออะเลมุยิคออยาลุลาปือวิทาปาตอกาคือติกาลิเลกาออจาออยาคาสเปตอลาเชเวอานาอากอติปาทาเนคือตอดาเลปูวากาเกตุติกาลิเลทอกาอาชิยอตุยอเยกาทาคาเดนิฮาซาดากิ และยันยิเวอยาแลชริซอคอโดกัมสปึงงานกะปวิโยยันยิแลสหปาจุไรฮาปาโคโลยันยิฮาปาสเซญียันยิแลลันเพวิโยและจะขอทอกันยิฮินิชุคอคอมคอฮาวิออวิออเนราฮุยาเตพาโอเตฮาลิเลเวออยาฮินาริควายตาแลกอนาริทาคาไกเตฮาลิเลงาคือราฮุคอไรกาโอปุดะเจอคอโล ต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอAM90.5Hzเปื้อเลกางาคือ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM1476พ่อกะไลสดติดต่อไปเชวิโยแม่งาคือราหุยาติภาลุลาและกากามอปุวิโลโกตาลือปีแม่กดไลค์กดแชร์เตและโอกาปิดักไปเชวิโยม และลิจุดิคืองาฮือกากาเชเวออคอตอกือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งาฮือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ออคโลเวออคอตอกือแพวิโยแม่และอย่าเพื่อฮากายูเวลาตาวิซาตาออลอติพาทอกะไลรอยูเวลาวิโยออคือปืนตาเลออเลมือทักฮากายติเกเชียเลออกาปิดักไอซิแม่ และอย่าเพื่อหาอลอเปเตลองะคือติเกยูเวลาแล้วกาดะเจดะกิตุเวแลยันยิงะฮุมเมียวคอลุแพกิเชเวอเจ้าย่ามุชามุยิมุกะมุฮอพอจาดะวิซาตาอลอติพาทาอลองะคือยูเวลาแลติเกกาดะเจดะกิตุโยแมจีจอปากรมุตุนิโยมิทยาพ่อยูฮือฉันแตญิแล้วซาตาติพาปิกาลาวิแลเนคือไทมิโกคอลุทอชิติสเวอย่าแลคาพอชิพอโลกะติปอมุยิคอลุลาแลลามากิตุโยจิแม่และ ติกาติติลอกูกามุยิกาลามาจากิตุโยเจชะดาปะตองะคือติกาลิเลกากูเฮเลฟาตะจิแมและยันยีจุยจอปากรมดุนิโยมิทยาพ่อซาตาปิกาลาตาวิคัสและยันยีฮาปัสเซนตาเลอสุนิคาไกงะคือไทมิโกคอโลไลพอทอกา แต่ปอมุยิกอลุลาเลอลามากิตุโกเวลอแม่หรืออะไรกะยันยิเวอยาวคอลุมหอมุยิลุพายุโซร้อนไม่สักโกเวติดีแฮปปัมมีลาเชื่อโอฮอติตออนาพ่อเพชรเวลาและจะได้คือแลลิงาคือแฮปปัมมีนังนิงโกเวติตอพ่อลุลาเชียวเจคาเตเลแฮปปัมมีพ่อกะมุหอมุยิลุชะดีดีลุลาเวติยาทาลุวิสิเวมากะพุทธอโปกูเฮเลฟักเอเชียวจิ แม่มียาถาซาตาเป้าโทปีแลเฮกัวมุฮัมมุยิลุชะดีดีกางาคือไทมิโกคอโลแลที่เอมาฮึลายาคาทอกางาคือไทมิโกคอโลฮาปาซออนตาเลขอนิสสหปาจุเรฮาปาวิออยาเชคอโลมุยิลามาจากิตุโยเจเฮกัววิออเนลาฮุยาติกาลิเลกาซาตาคาเดพอฮายูแลลาจะลาฮาเพตโตลาเวเฮปุขอวิกะลูลูลาอิกะทูเวมีปะเวมีกุโยเจลาเวชะเดพาทางาคือติกาลิเลกากูเฮ และฝาตะแม่เฮกอยากยิเวอยากะงาคือแท้มุเหมียวนาติต่อพ่อกะมุยิจอมาจาลอแม่ติฮาวิอาฮิชเปเซเคจอตาวิเจและมุยิลามาจาวิออติแลจังหวัดเมฮอซอจีใหม่ลางพูลางปางแพร่และจังหวัดตากติแลกะเลมุยิลาแฮจากิตุเวลีจีไฮพะเย้านั่นและจังหวัดอุตรดิตถ์พ่อคังไกเจจีไฮพ่อกะจะได้ซอคอโลมุยิลาจาแลเลโนเมเซลกะอิกะตือเวอิกะทูเว เลเมเซลลี่ที่จอเยทักขังไกกะเคโกโมจิคอพอกะมีป้าเวเลกะอยากกอติผักกะอีกะลูลุลาเลกะอยากกอกะป้าเอเวจะได้คือแลอยากกอลูจีเซจิคอลุเอเวอยากกอลูแลมากูกะเฮวิโยอยากคาทอกะกะเกเพลอย อยากก้อยเตผาจูเตผาซื้อแต่อวิเจแกลาลาตุกเกาจีแม่เฮียกงาคือขอคนรอคู่พ่อรอโกลีมีป้าวีมีกุยอดจีลาวิชได้ผากาฝาวิโยเรียนวอเวียงแก่นพ่อเรียจีแซ่พ่อจีข้อพ่อขอคนรอคู่พ่อไงคือมีญาติแช่ตาวีไล่เข่าคอลูกามีป้าวีมีกุยอดจีลาวิเจเรียกเฮียกงเจ้าญาติได้คือแหล่กาฝาวิโยและภาคอีสานพ่อกาเตฮาเวียฮิชเปอร์เซจีแม่ถ้ามีกอก็จะติดต่อขอเชปเซ่มุ่งยึดต่อพ่อสุดเชปเซ่ถ้ามีก็ฮอติดต่อขอเชปเซ่ตาเลสุดเชปเซ่และกุฏิพ่อกามุ่ยสุดเชปเซ่เคได้หุตาวิเจเรียกกันมุ่งเช้ามุ่ยพ่อจ้าดาวิสัตว์รอติผาอยู่เวลาแรงอ่ะคือวิญญาณละหุยติผาทะสัตติผาปีลาวิโยแรงอ่ะคือจังหวะจิ้งใหม่ออกคนโลกาเล่ไล่อาเพื่อรอแม่วุยีลามาจากไอตัวเวอาเพื่อแม่แจมเล่แม่แต้แม่ริมเสมิงอมก้อยกระยานิวัฒนาอาเพื่อแม่ไอจีดาวเวียให้พอยันตาเลฮาปัสออนยิคาไก่วุยีลามาจากไอตัวโยเจหรือลูฮาลูแผลุลาเลิกาทูเวเล่มีป้าเวมิงกุยอดจิลาเวชได้ผาทะสติตาเลฝากกูเวรอแม่ลิชกะอยู่เวลาแรงอ่ะคือราหุยาจิ้งใหม่ออกคนโลเชียชาติพาทะสติปิลาวิยมยาโกยาโซวิอยาเรียกก้อนาริพาทากานัวอินโดนีเซียพ่อมีฮิวิเจมีฮิเฮเวแตกาตาเวขอจุนี่มินิจุแตกาวิจิแม่ขาจ่อยเฮวิโยเรียกค่าชะได้ปอมีฮิวิอคอโลงาคือแทมเมียตุโกมาคือลาลอเรียอยากค่าทอกาอินโดนีเซียมียอคอโลชะได้ปอมีฮิเวขอจุนี่มินิจุดออกคอโลแลแฮวิทัปปะโตชริคุมมีออกคอโลกาลูวิสิวิอจะได้ผัดถากะชาเชวิเจเลอโลมีฮิวิชกะโกจาเลปุราทากันเวเนซุเอลามีออกคอโลกามีฮิโชกัสมาจาเลมีกะชริสออกคอโลกามีปิอาวิออกคาลุได้ผัดจอวิทัปปะโตดอหาดอคิตุเกาะตุจอวิโลแม่แต่คนแลเลอวิอเนลาหุยะติผัดถาแพเชวิโอรอซาตาจะได้ผักกับยูเวลาแล้วสติปิลาวิโยเฮกว่าอันทาวิโอเย่าคลุเลยย้ายติเชติขอพระวิติเก่าปอยวีกักโคกะและเลยพัตุลุธาทีวีก็เวชกาเลยพัตุลุคาเปย์ติเชกัสโซจิแม่เรียกเทเลนาจาวิกาญิกาก้าวิเจและเลยข้าจ้อยนาจาวิกาสกาฮิกาเคจอตาวิจิแม่เลยอโลย้ายดูเอติผาหมดทอกากะวิกาขี้จ้าเรียกใครก็งาหัวปอยเตผาย่าสาติชงาขอห่อเวลาก็หมดทอกาตากะจื้อแม่อามาเตเล่ก็โกเลย้ายเตผาสติมาจ่อเรียกสติมาจ่อเตียลอกกะย้ายเล่เรียฮาเลเวเปียววิโอคอลตีดอกเอวินาเรียฉลับปะตองาคือลาหุยาเตผาย่าปะย่าเมียเตผาไปขับขี่มาจ่อเวลาโกกะเรียย่าเตผาถาหมดทอกาตากะจื้อแม่เรียสาติชงาขอห่อเวหมดทอกากะจะเวลาก็แล้วเรียกข้อพิจารวิเมรีออกไปทักขังไงกะข้อพิจารวิเรียชนะปะต่อยาไปยามีติผัดฉะคาเดทโทปิเรียหมดทอกากะวิทยาทานยานีเฮเรียยาไปเฉติกาติเฉติข่อยเวผะผัดตุลุเรียเซชกะผะวิจกุมาบูจัสจ้าเรียเรียอยากก่อนจุกไอเชวิจกุมาปุ๊ทุลุไทไทบาเยสบาเวคเรียอ๋อแท้เดียวเวติปติทีบาไอเวเรียอารมณ์เตปติหลาจระเข้าเดียวง่ากาเซเลเล่น่าจะยอคนลงง่ากากดเซวิเจเรียกให้กาจะได้คือนาจาวิอันนี้เซกาจอหิจิแม่เรียกให้กาจะได้คือปัตุลุติผานาวิคาปุ้ยฐานาเลียง่าคือไทจอมอคัวคายอหาอยู่แล้วหาทราบปีไกตุโยเจเฮกว่าประการเลียประการภัยชอนิชลาฟูกาวิจิแม่เลียนิชลาฟูกาวิชอปัตุลุเซเวเราก็เลติกาวิง่าแซปีไกตุโยเจเฮกว่านาเวลาก็หิมือขไก่น่าเลยน่าจะฟูกุไกจะตุโยเจเลยใครก็จะได้คืองาคือไทจอมอคัวคากะพัตุลุเลยอย่าไปติดชดิข่อยวิกากะทีแปวิติพาโอปูน่าเลยยกกันยิมาลูวิโยอรโกเลยชอยาวินยิมาฮึจาวิซาตาติลอเพวิโยเลยจะกะอยู่เวลาเลยงาคือราหุยาติพัทธะหมอทอกายเยวิโอคโลสติตาปุตุน่าเลยซาตาจะได้พาอยู่เวลาเลยจะเกิดชลาวิโยแม
1: ่ชิดต่อสปีกับปีวิออยาอยู
0: ่ก็จะเละชิดกระดาษตัวเวซาตาฟุกาลาตาเวออโรติพานาสิแม่สละมาลูเล เตนาแลลีจางแม่เวเลยกะอาสะเลไกปุวิโยจิแมจลาปะตอฮาปาสเซนตะเลงานนีสฮาปาจูเรฮาปาวิออยาเตฮาเลลิมเพอร์ซันนาลิทาโลโกบูโลไกตุโยเจเวลาฮาปาสขอนีสฮาปาจูเรฮาปาวิออยาเตชนาลิทาโลโกบูโลอะเลเตนาลิทาโลโกชอตุกโกออติโอยูเกเลตูปิไกตุโยเจแลลิสลามาอานาเลลีจาโยแลเลบ้านแม่ปูลัวแม่ปูลวดเชวิชอลอเลตัมโบเวียงอเภอเวียปะเป้าจังหวัดจีให้ออโคโลเชตาวิเจเลเคกอวิออญอชอปะเลียวเลมือเตปอยอทะดอนอวิออโคโลยอสกือปอยออโคโลลากาวิชอเตพาลอกอเลมือเตปอลากาตูออโปเลียวชอปะออวิออญเตพาทาออลอซาตาเตพาจะเคกาฟูลาตาวิโยปะตะเลญีลอติลอลอกอเยอมิตุวิออลอโยงาคือราหุยะเยเผ่วิโยญีเยอมิตุวิเจปุราตะวินชกอญิโคหะปะจุหะปะมุสนะสนะลินชนะทีเตยะทาเลียววิออญิมมิยะเชตะเวบ้านตากหมอกและลีบ้านดอนชัยใต้หมู่แซตะโบแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดจิมัยอคโลเชตะเวเลียเยเซมาแลนาดอปูอ่อนเมวิจิอาสะงาชีขอกาเวยะกะขอชเซกาเชอวิเจเลยคาเตเลนี่เยติเยลอโกเลยนางสาวณทีปูอ่อนก็เวเซชออขอเจจะติเยลอโกออกาเชอวิจิเมลีเคกอเยนี่เยตุวิออคโลเยชอคโลชอเชตาวิสกาเคเชอวิเจเฮกอยามิตุบาปูวิเจเลติชกามากาตาวเจเมลีชะดาปอตอลิงาฮราฮุยาฮากาฮาเปวิออคโลตาปิลูปิกาวิลอโกกาจะติคือโยฮือลอหะยูเชวิโยเลียวลอกัวเยอมิตุวิชอตุบาปุยวิโยจะคือเจเลือลาวิเยคือดอกกามาลือวิโยเลือเคกัวงาคือราหุยะหักกะหักเปวิโอคโลเยอมิตุวิถะกาปิกาวิลอกัวเลียงาเกียวจ้าดะลากาเพอลิงาติจ้ากัวจ้าฟื้นลาเลียวลอกัวยูฮูวิเบอร์โทรศัพท์มาเปียลาวิถะปะโตเลียงาติจ้ากัวอยู่แลจ้าลาแม่เลียเคกัวจะได้ปอเยอมิตุวิกากาชานิวิโอคโลเยกาคออามีไฟฟ้าละโวจอวิเจเฮกัวงาคือเยอมิคอเยกาคอนาลีอามีเยเวเลอามีดาไฟฟ้าเยตุวิออคอคาติผัดชะกะเยมาจากุมาเผ่แมเลอามีจาโอกาลาวิมากาเวเลเคกอเยอามีตุลาวิแมเลออวิออนีลาหุยาติกาลีเลกะเยกาคอเยเชวิอามีไฟฟ้าติยาลีเลกะเยวิออคอโลสติกาจอวิแมแตกุเลออลอสาตาติผัดชะกะกาลาวิโยแม
2: งานโนงาวิญญาณอุตเอทอนอซาปูเปียนอฟิเอติNó ngào với những ngành mà là chủ lò ngà kia lò có bí gà quý nó to xả lệ nó chơi cây chê lò chủ ngư ra ngà kia khổ ngư ra có bí gà quý ngà mà tì đã lại ngà cà phí mà tì đệ ngà năm hát mê vi ngà bí mà năm mi xe mê vi hạ lò có bí gà năm hát kì cứ là chê có bí gà đã màu nó khai có bí gà nói mà chết bí gàอบอติลาอบอิจาเม
3: อ้าวยามิชิเตกาโยเมซอขอเชเวโยวิโยวิมันมูมามึกอเชเวนาเซเมบิโยเกียวกือลาอุปยาเคบูเวเวนามิเซเมบิโกเตยอมามอดามอนเจ้าเดไลโอชิขอกอเลมาคือาเจกุปยาโอเบอร์กับมาจอดแล้วก็มันเพิ่งโน่ต่อป้อทักว่าจิป้อเปียก็บุตรเลยบุญยามแม่
0: เอเล่งอ่ะคือละหูชมว่าต่อยอดจะละโคเอคาเดมานาเจเวน่าเลยชะดาปะตองอ่ะติปอกกว่าละเลยอนิมาเลยนามีฮาเมเวห้วยไซเขาเลโนอาเภอเวียป่าเป้าจังหวัดจีไฮพอร์เชเวอวิมานามิเซเลมัมมี่ป้าลูเชอวิทาต่อซาฟุราวิเจนอนิมานอทามากามอดาเวมอเจ้าและนิมาฮาเลออเลอวิมานามิเซนอวิออนิมานามิฮาเกลเลนามุฮาโกโลเลนามุฮาเกลจากของกือละเจแต่ก็แลต่อซาฟุราวิโยเลชกะต่อซาฟุดาตาเวอลอติผัดเผวิโย และอย่าเพิ่งหาติปอทอกาศิลากาลาตุเวอรอซาตาติผาจะใครไม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพอนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาโอบูจาแม่ติกาลิเลสแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิโอบูจา

Bye.

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

นั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือสองประเทศสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
3: นายเสียสัตว์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสคริสตศักราช2026ถึง2028ณกระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางและเป็นตัวกำหนดทิศทางของไทยและฝรั่งเศสในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตลอดจนการบินและอวกาศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันนั่นคือการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างเต็มรูปแบบขณะที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้ถือเป็นการสานต่อแผนปฏิบัติการร่วมฉบับเดิมที่สิ้นอายุลงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคมนาคมการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เข้าข่ายกระทำผิดพร้อมสั่งสุ่มตรวจคะแนนผู้บรรจุแต่งตั้งย้อนหลัง
4: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการชัดเจนในการแก้ไขคะแนนกระดาษคำตอบซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอก

0: ผลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้สำนวนการตรวจสอบได้ส่งถึงกลุ่มงานวินัยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ในข่ายความผิดเบื้องต้น5รายยืนยันจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามโดยประสานงานร่วมกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทั้งนี้ยังได้มีการสั่งการให้สุ่มตรวจสอบคะแนนย้อนหลังของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้กว่า 15,000 รายหากพบความผิดปกติหรือการทุจริตจะยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินหลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปใหญ่ Market Insight and Customer Insight Workshopที่โรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่กว่า60รายรองรับแผนยกระดับท่าอากาศยานหัวหินสู่การรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์รับฟังข้อเสนอแนะเชิงลึกและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของอำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงความปลอดภัยทางวิ่งให้ได้มาตรฐานสากลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนกอเยเนอุงเควตาโอดาเลอมิเนนึมาเนยสาวเนวอโจโจเอเนยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาคาวชอเจอยอกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยวานาลูกาดูยมือจอซาดูลาญาอนาโกลุคุมญาอุตาจอซาดูจิอ๋อลองในญานีอุลัวแมปาประชาชนยาอุดจาฮูจากูกูหวงแนนีเชอือหวงตัวนี้วัสซีคอเตบาทยา HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกฮูดูฉีแนเชฮูแมความดันเมียนื้อนาโบเชฮูยาคอจิบาเยลันยาอุจิจาอุนาโกนังลาและเชฮอลวานาโลบูเดเชฮอลฮามะสุดองเชฮอลสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายโอดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกะนาลูกะดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโทนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กำมาแล้วเนี่ยกำมังขาก้าไก่ก็ยาวอายุยูโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ่านนากาแม่เลี้ยงเนี่ยแม่ชอยังอายุยูนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีกูจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองวุ่นนี่เออกูเย่งาสีวุ่นและงาอายุยู
5: 马泽格尼我是下一米
6: โอ้โหดัจ้า
7: โอ้ไม่ชอบเปอร์
6: เบิร์ซุงค่ะ
7: ป๊อปว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1490

我今跑我都他妈的，哎呀，你米行呀，要啊那路难哦，哎，你要你们这个了，哎，你要要米那路团聚了哎，哎呀，你要啊那路难哦，怕呀团聚米的也你要得，我今跑吧，老爷你要喝个，哎呀，你难哦，要团聚和那好的那里，哎呀，那里我难呢，那里切难个呢，买也你们这那好呢呀。จนเจอไงนั่งนั่งก็ละแม่เหยียดเนาะเธอมีแน่เดียเนี่ยเดียยุ่มจีน่างานเนี้ยอายุเชื่อเหมือนเนี้ยที่คอยรู้เออจนละแม่เหยียดเนี่ยเนาะยุ่มมาเหยียดนี่เนี่ยกาเทศาหน้าขอเนี่ยมีมือดูเนี่ยทั้งเจอไม่เดียเนี่ยเดียก็มีมือดูหน้าขอเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วคู่กันเนี่ยเหยียดเนี่ยยุ่มและคู่เธอหน้าขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และเดียเนี่ยเดียรัฐบาลก็เกาะเนี่ยนะก็ต้องเชื่อก็เกาะเนาะเฮก้าพอเนี่ยเนี่ยจะก้าเอ็กก้าด้านเนี่ยบีซีบีกามาเนี่ยเนาะอย่าพอนารู้ทุนจุลังเงาขอเนี่ยเธอก็มาข้อป่าข้อเนี่ยเฟบัวป่าเนี่ยทุนจุลังมาเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยเธอเนี่ยพอป่าเนี่ยน่าหันยามแม่เนี่ยมาข้อก็ดูนะเอ็มที่พระเอียสิเชโกกิโลเฮิร์สเธอก็เธอพอเนี่ยเหยียดเนี่ยฮอดเนี่ยเราเหยียดเนี่ยเฟซบุ๊กฮอดปานเนี่ยก็ดูนะชมเนี่ยเราเลยเหยียดนี่สวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เธอก็เธอพอเนี่ยแล้วพัฒน์จุดยามแม่เหยียดเนี่ยเนาะยุ่มเธอก็เฮียมเราคือเราเหยียดเนี่ยก็กอเงี้ยเกอเอเกอที่ก่อนนะขอนี่เธอก็อย่าอาโคเชติโคแต่ยังเล่าเราเหยียดเนี่ยอยู่ฮะอัดดาวกระเจ้าลูกเหือเนี่ยเราเลยเหยียดนี่อยู่หาดาวโลงอเนี่ยอีดงอะไรเนี่ยปะล้อเลยนี่นะก็จอกระเจ้าปะเพื่อซื้อล้อก็มาช่องอีลูกาช่วยงาเจียเนี่ยไอ้ล้อเฮก็ก่อนล้อเฮงาขั้นโอล้อจะกาเอกาดาลันเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียนั่นเธอแต่เมื่อรัฐบาลปะก็ก่อนล้อแล้วแกล้อเนี่ยขั้นโอไอยามฮักเนี่ยล้อจะกาเอกาดาเนี่ยมาเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยล้อเนี่ยเนี่ยเฟซบุ๊กปะเนี่ยน่าหาลูนะกดไลค์กดแชร์เธอแอจ้าเนี่ยยังไม่เดียเนี่ยเดียที่ขอร้องจะได้มาเยี่ยนเยี่ยหกันเนี่ยนะเยี่ยนเยี่ยอันนั้นจะกันได้ไม่เดียเนี่ยเดียนิมจีหกันเยี่ยนี่เนี่ยทองจืออาดีอาขาวอันนั้นนะฮาลาที่นั่นฉลาดงาเดียเนี่ยบลาสินะสี่สี่อาขวดน้ำมังที่ขออาเดียไทยอันนั้นนะอีน่ะวันศุกร์และแม่เยี่ยนเยี่ยอันนั้นนะอันนั้นซุ่มบาลาสีนักกรกฎาคมและขั้วสีเดอาโคนะนิพังอายะโกช่วยง่าเดเยเนียวเฮนาโคโตลาโตล้อเยนี่เนทันเจอนิมจีเออายามเอละขั้วง่าเดเยเนียเดเฮกังอันนี้ก็กลัมทาเฮมันยังจะกาดันไหนมีน้าล้อดอชาติบิมเล่นะฮะดามาเยเนียว

เออถ้ากับพ่อเนี่ยบินหาดาวต่อช้าถ้ากับเธอบิมนาแล้วเลยเงี้ยโอโดรามาและชาต่อช้างอ่ะเดย์เนื้อเดย์ยกหันนาหลวงกับพ่อเนี่ยบินหาดาวแหละยานาหาจูดูเย่เนี่ยล้อเย่เนี่ยถ้ากับจันทร์ปาลังเนี่ยนาหาลาเย่เนี่ยยกหันนาหลวงแหละอุดุธรรมะเดย์เย่เนื้อเดย์มาข้อปานเนี่ยนาหาแม่ล้อเฟซบุ๊กปานเนี่ยนาหาแม่แล้วเลยเย่นี่นิ่มจี๋แล้วจันทร์เจองานนั่งงานชาลามีแน่ร้อยเนื้อเกลือมีแน่ล้องานแน่อายุเชื่อหมื่นแน่ที่คอหลวงจอดามาเย่เนื้อร้อนนาลีเชื่อหลังกันนี่เดย์เนื้อเดย์เย่นี้เธอเนี่ยอาคารนี้สอดกัดดูนะขอเนื้อคนจอดน้องเกลามีแน่ล้อสมบูรณ์จอยานากวนายานาอันน้องชาลาแม่เย่เนื้อเถียนาสมบูรณ์จอยาเถียนาเบอร์พิเศษหุ่มมาขอจอยาร้อยเนื้อเธอเนี่ยอย่าจีจอมเมื่อเด็กคนนี้จะดูไอ้คนนี้ยืนนิทานาหรอพิเศษหัวมันจะจอดเดาดามาเพียบปนเนี่ยจอดเดาคนเนี่ยเราไม่เงี้ยนี่เราอยู่หายาให้ชาวบ้านยาลุ่ยบีชาวบ้านเราเดียเนี่ยเดียอยู่หายาคนนี้ยาจอดงานเนี่ยนี่เธอเนี่ยสมบูรณ์พอปาแต่มันเงี้ยเราเดียเยอะปาเดียจอดงานเนี่ยเราเลยนี่จะตัวเจริญหัวลุ่ยจีจอมลุ่ยคนชาวบ้านก็ดูลุ่ยแล้วเราเนี่ยคือแล้วนายาคนนี้เยอะๆฮะชอบานยาเนี่ยชอบานยาพายเหรอแต่มาพี่บอกยังเหมือนแม่เนี่ยเราเดย์เนี่ยเดย์ก็ยังบินเนี่ยเราเดย์สุดท้ายก็ต้องไปยามละคือเราเนี่ยง่ายเนี่ยเอ็นเนี่ยมาเราเลยนี่มินเราเนี่ยยาหอยาหม้อน้าเราทีวีป้าแม่มาข้อป้าแม่เราเลยนี่ก็ก่อยดื้อมาออกสากลาพายเราเนี่ยเพื่อซื้อเราเลยนี่ถ้าก้าก้าจอกระจิบพ่อป้าช่างลูกก้าโลเนบิชงอ่ะเย่เนี่ยล้อเพื่อซื้อถ้าก้าชอบพัดทุ่งดงนะคุณอาเดียเนี่ยเดถ้าก้าดอกตอหลัวสุ่มเชื้ออ่ะห้องเนี่ยล้อคาราวาเด็กคุณเพื่อซื้อในช่างแถวงาก้าและพังก้าแถวเย่เนี่ยไอ้ล้อถ้าก้าอํามุดอาหารและคุณเมื่อละคุณเดียเนี่ยเดเพื่อซื้อป้าก้าดูนะขอเนี่ยล้อเย่เนี่ยถ้าก้าวัดภูมิโนและงานภูมิโนรมและคู่งานเดียเนื้อเดียมามุดาหารและคู่เหมือในฮิบาอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีเหมือเอี้ยและแรงงานเทียเนี่ยไอ้เราก็จอดกันเจ้าละคู่ลอยเนี่ยรถที่ก้าวเนี่ยช่วยงานเจียเนี่ยรถที่ปวดเตลชุดจะแรงงานเทียเนื้อเดียน่ะถ้าก้าช่วยงานละลอยเนี่ยช่วยเนี่ยเดลี่เดินเตลนี่เช่นนี้อ่ะเราไปซื้อหรอน่าไปซื้อมาเงื่อที่อ่ะแล้วพังเงื่อนไขเนี่ยไอ้หรอยอมยากอ่ะอีสอนนี่น่าอินยุ่มเราเลยนี่หัวยาหัวปานเนี่ยจะโดนเลยเดย์เนี่ยเดย์อินยุ่มน่าขอเนี่ยเชื่อกับสิ่งอ่ะเจ้เราเนี่ยไปซื้อเดย์เนี่ยเดย์น่าถ้าไงยุ่มลาซาลัวขอนี่ยอมยากอ่ะเนี่ยไอ้หรอที่มีเนี่ยเราเลยนี่ยุ่มลาซาลัวเดอร์ขอเนี่ยกลังชะชอในเนี่ยแต่เดียวฮันในนิจงฮัจารวยลอยเนี่ยนัทกาดานโอพ่อป้าอยากชอบชิฮงเงลอเลยเนี่ยดานโอไปชอบชิฮงเงทกาลูกงอกานะลอยเนี่ยเธออยากอาโคเชติโคเบียงลาแต่งาชิเจเย่เนี่ยอยากให้ยาเซ่เย่เนี่ยมีโคเบียงลามาลอยอยากให้คนละคนอาโคเชติโคเบียงลาจอมาลูกเซ่เย่เนี่ยมาฮือล่าสิเดียเนื้อเดเธออย่าอาโขเชติโขนะลอยเนี่ยเธอนึ่งในนู้ดูคนนี้เธอนะยิ่งดังนี่แล้วมาเกียสิเนี่ยที่ปวนชกูละน่าโลแล้วลอยเนี่ยย้อยหามเธอนึ่งมายิ่งดังนี่มาใจมีแน่ล้อมาจีนี่เนี่ยก็คือเทล่าเชล่าเดียจ้าล้านาขอเนี่ยลอยเนี่ยมาจ้องยังอาเทียเนี่ยแล้วเธอมีแน่ลอยเนี่ยนี่งานดังหนูเขาปะอยากชอบชิฮงเงาอันนี้คืออาโคเชติโคเบียงลาแต่งอาชีเจียเนี่ยล้อน่าล้ออายุแกงาเล่นนะขอเนี่ยอายุอาดาโลอาดามามาจ้องเงยยำเราค่อยเฉลี่ยเนี่ยล้อเนี่ยน่าโลกระเจนะขอเนี่ยอีกคนบิดยังอ่ะล้อเนี่ยล้ออีกคนเราค่อยบิดยังเนี่ยล่ะอายุอาดามามาจ้องจ้องขังล้อเลยนี่เธออายุอาดาโลกระเจยัวเนี่ยล้อลงอดเนี่ยงอดโดเลงาเนี่ยนะงอดโดเลนะเบก็จอบไปอีงานเนี่ยนี้โหลเอกรอเอกนะขอเนี่ยมามานี่นะอย่าเหือเหื่อไม่คุณในโลงอญาง่าเนี่ยรอก็ขอหนาเลยเนี่ยจิมินงาแล้วก็นะลงมางอญาลงมางอฮอดนะรอเนี่ยโหลก็จอยอีโดอีโดรอมางอญาเนี่ยทีมินะรอ
เอเกินนะขวานเนี่ยอาดามันเนี่ยเมเนถ่าง่าล้อโลงอฮุโลยังอเดฮุโลยังอียาลาเดละงอจอฮอนเนี่ยง่าเย็นยาเอลอเอขวานเนี่ยเหรอเย็นเนี่ยยาอาขวเชติโคแต่มีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยนู่นเนี่ยนู่นมาแล้วยี่ดอนนี่มาแกมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเหรอแล้วก็ฮุโลยล้อดูแลนะขวานเนี่ยก็จอกระจอกปัจจุบันลูนั่นหุ่งเงียบละคุยล้อเย็นเนี่ยเพื่อซื้อหุ่งเงียบไปพัชงกับพัชเลงอ่ะเหรอกูนั่นดูแลเย็นเนี่ยเดเพื่อซื้อปลาขวานเนี่ยล้อเลยเย็นนี้如果把车里的车啊，俺老爷牛，他们那老爷你，让跑班一个呢，也阿好彻底，好别那条看不样，俺接了多少个没打农活班，俺老爷你，多买些，用人也是要落皮少吧，就阿罗来老爷你，老爷那车里那那一个俺老爷牛，打农活班一个呢，老爷你阿大妈老要有班接爷牛。อาดามาสุดายช่วยเจเดียเดียเอขวานเนี่ยสุดายมีนี่ช่วยขวานเนี่ยช่วยหายยี่เถอะอัพเพิ่มไอจีช่วยเนี่ยเยี่ยเดียทำไมเนี่ยรอเยี่ยเดียอีนุ่มนะขวานเนี่ยดานุฮอปานะแล้วยังก็งานรอเนี่ยเยี่ยนี้ดานุฮอปานะขวานเนี่ยอาดามาอยู่บ้านแล้วงานสุดาบิช่วยเจียใหม่แล้วรอเยี่ยเดียน่าเดือมาเอเชียเดือมาเอรอเยี่ยเดียอยากชอบบ้านขวานเนี่ยงานเนี่ยหากันยาวลุ้ยเลยก็งานถ่ายเงี้ยวไม่ได้หอกก็หอนะขอเนี่ยก็จะนะแล้วมาเนี่ยนะเดือดถ่ายมีขอนะแล้วเงี้ยวลูกคือบีอยู่เนี่ยเธออาขวเชงอาขวบยังละเนี่ยแล้วเงี้ยวลูกบีอยู่เนี่ยเธอนะขอเนี่ยแล้วเลยนี้อาขวเอกนะแล้วอาขวชี้เย่ขอเนี่ยเราตาหอบปะแล้วเงี้ยถึงไม่ได้ไอ้ยำมาเกล้านะแล้วเลยนี้อาดามาขอเนี่ยแล้วอยู่หายังไม่ได้พามาก็งานสิเดียเงี้ยเดียเธอเราหัวเราะก็ขอในดูแลอย่ามองงานในอย่างนี้อย่าเถียงนะอาขวมาเกล้ากะหล่อโลงอโลโลเคงอโลแล้วหล่อนั่นแหละแล้วชาวขอเนี่ยมีอาโปดูแลหล่ออาหูบาขอในหัวเราะก็กอดดูแลหอยาดีอันนี้อาบูอาขวเชื่อสิขอเบล่าเถียงหล่อบากุเทเมอรถตู้ไปเชื่อในช่วยมีอันนี้เชื่อขอในจ่าเฮก็เฮโปแม่งอ่ะเจ๋อเราเนี่ยอย่าอาขวเชื่อตีขอเบล่าแต่เราเลยอย่างนี้อาดามาหล่อเฮอู้งาลีงาบัวลงเงาเมเดลูกของเงาเมเดอคุณเฮมีอะไรสิเดลล้อเย่เนียวมามานี่นะล้อเย่เนียวไอยำเกล้าเนี่ยเมเนียวขอมาเจอสิเย่เนียวล้อเธอไปขับขี่แล้วคู่เธอนะขอเนี่ยไอยำเฮมีอะไรขอบียงล้านะแล้วล้อเย่เนียวเฮเชงอะขอบียงล้านะลูกของเงาเงาเนี่ยนะนัวฉางอะแล้วยอมมาเนี่ยขอถ่ายเจียเบอร์เย่เนียวอะขอชี้เย่ขอบียงล้านะล้อเย่เนียวโลไปกับขี่เธอบิดเจ้าเนี่ยอายามเกล้าเนี่ยงาเลยเราอยู่เจนเราหอถ่ายเจียบเอออาขวบแม่นู่นนู่นดูอยู่เจนน่ารู้แล้วเลยอย่างนี้ยิ่งตอนนี้ละงาเดแล้วเราอย่างเนี้ยเธอมีเนี่ยเราเลยนี่เธอน่ามาแถวนี้อย่างเนี้ยเราโลเคงอเนี่ยแม่เนี่ยแม่แล้วโลแม่เนี่ยแม่เดอย่างเนี้ยเดอายามฉลาเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยขอเนี่ยอายามมาเจียสิอย่างเนี้ยเดอฮัลโหลก็เกาะมาดูแลพายเราเลยอย่างนี้เธอมีเนี่ยเราอย่างเนี้ยเฮก้าเฮปัวก็ดูน่าขวานเนี่ยรอเย็นนี้อย่าจอกงานในเย็นนี้ฮัลโหลก็กลับมาบิดัวลาภายเดลเลอร์จะกับเอกาดานเนี่ยบิสบิกาเลน่าอยู่หายาอุปายมาเกย์มือพายแม่เนี่ยเนี่ยเย็นเนี่ยรอไปกับขี่ฟุ้งมาจานะรอเย็นเนี่ยไอ้ยามาเกล้านะมาอยู่เนี่ยเดแล้วรอเย็นเนี่ยโลแม่โลเคแม่เย็นเนี่ยบังลาน่าขวานนี่เฮอดามาขวานนี่ดาลารอเย็นเนี่ยยาขวานนี่เดลเลอร์เย็นเนี่ยรอเธอมีเนี่ยลอยอยู่หันหลัวยาจังอาเดแล้วจะกะเอกะดาเนี่ยเนี่ยบิสบิกาเลเดียเนี่ยเดเฮน่าอาดัมเบลก็เกาะลอยเนี่ยจะกะเอกะดาเนี่ยเนี่ยบิสบิกาเดียเนี่ยน่าทึ่งก็ทึ่งก่อนเนี่ยแต่เล่นนี่ลอยอยู่มันก็จอยอยู่มันก็เกาะแม่เกาะเกาะลอยเนี่ยเจอละเงี้ยขอเนี่ยยาจะกะเอกะดาเนี่ยมาเนี่ยขอเนี่ยเอกะที่พบพระจะกะเอกะปนเนี่ยเดอินุมน่าชอรถจักรยานไฟฟ้าและขั้วเถิดยางงานในอย่างนี้รถไฟรอบมีจ่าไฟฟ้าในอยู่เมื่อเธอเดียเนื้อเดียยาโยมยากานะคนในโยฮาดามากว่าสกามีแน่ร้อยเนื้อมีจ่าไฟฟ้ารถเธอร้อยนี้อยู่ตีตีแล้วก็เธอเยอะฐานในบินงอร้อยเนื้อมาม่านี่นะรถเธอเจน่าร้อยเนื้อเธอโยฮาพูละคุยโลโยฮานิ่มจ่อยจ่อยโลแล้วมาเงินนะก็จ่อยมาอุดรเนี่ยมาบีจุ่มงาเดียเนื้อเดียก็จ่อยมาละคุยนะคนในโลเยอะไรโยข้อหูมาโลเลยมีเนื้ออย่ามีแน่เราเลยนี่นัทกาอีโดเดินนะขอเนี่ยเดินเลยยังไงลงในบิชยังไงเนี่ยล้อย้อนไปในขอนี่บ้านเดียเนี่ยเดียดานุมานะสุดท้ายที่มือบามาเจนี่ตีเจเย่เนี่ยขอขอเนี่ยที่ขอมาเจนี่ยังอ้อโลมันก็น่ะนี่เจลงอันเนี่ยสุดท้ายก่อนที่เนี่ยขอขอเนี่ยยังอ้อเดียเนี่ยเดียเธอมีแน่เราเนี่ยอาตมาพี่บอยมือพายอันเนี่ยเดียตัวลอยโลเธอเดิน
a year na ne bijum na lo ye yo ga jo ma ma ido nya nga de lo yo ha de la ga kon ye yo jong ho pa te ne sa da hu ma ya do ga kon ye jong nga de lo ye yo ti ana ma na ha le ni a da ma pia bo lo e ne ho ni a lo ti ya nyu go go mi ne ya lo le lo yo ha nga ga i la la cha ga jo jo ma ido na kon ni lo kon ni bi chu nya bo lo te mi ne yu pa ya e ne a de ye ni a de he na kon ni nyu ma ga Adam be a yam hala khoe lo, ton jo ne jaga ega da ne ane bisi biga de ye nyo. E hga na ane do chati bium le panaha da maa.

特南到家了，这几片也年跑呢，比那还大的也年的就个那路哎，也那还较多了也年哦。这个就那巴拉安的那还拉哦，就个那路哎，我都他妈的也年的，么靠巴内那还么哎咯，飞波巴内那还么哎，老也年哦。นิมเจียเราจะน่าเจองานงานเกล้ามีแน่เราเลยอย่างนี้งานแน่อายุเชื่อมือแน่ที่ขอเราจะได้มาเราขนนารีอายามเชื่อหลังเกินนี้เหรอแล้วก็ให้จัดการอากาศได้ในบิชิบิกาเราจะเช้าขอในพ่อเนี่ยบินอาหารมาเดียเนื้อเดียหัวกันเนี่ยนะก็เลยมถ้าจัดการอากาศได้ในเนื้อเดียเนื้อหัวกันนิมจัดการอากาศได้ในบิชิบิกาหัวหน้าเราเนื้อเยี่ยวช้าช้าเชื่อพอปัเนลอยเนียวนะฮะก็อันยังก็นี่เจเยียลอวิเยี่ยมยาเลี้ยงงานเจเดียเนียเดียประมาณนี้นะเดือไทยมีคนเนี่ยต่อปัตเตมังเงอลอเพราะแม่นอนเราค่อยน้าขอเนี่ยไทยมีคนเดือเนียวแรงงานเยียลออันยังก็นี่ลอเดือไทยมีคนเนี่ยต่อปัตขอนี่ลอยเนียวกูเชเนียเชบิมก็นี่ละแล้วยังยังงานเจเยียเดือเดือนี่แล้วขอเอ็ยังงานเยียลอเยี่ยมยาเลี้ยงนะเดียเนียเดียเธอก็อ่านหนังเนี่ยอ่านหนังสิ่งก็นี่รอเยี่ยมยาเลี้ยงงาเจียเนี่ยรอเธอมีเนี่ยรอเหินหน้าขอเนี่ยยุ่งหัวยาวหน่อยคุยเยี่ยมยาเนี่ยเลี้ยงงาจังงาเดียเนี่ยเดียแล้วจะก้าเอ็งก้าด่าเนี่ยเนี่ยอาบิสิบิกาเลี้ยเนี่ยอยู่กันรู้เอ๋อรอย้อนยาพายรอเลี้ยเนี่ยเดียนั่นใจที่ก็ดูหน้าขอเนี่ยเธอก็เนี่ยบริษัทขนส่งและคู่งานรอเนี่ยรถทัวร์รอเลี้ยเนี่ยรถทัวร์เจียเดอนะขอเนี่ยบริษัทขนส่งและคู่เธอยาแทยเนี่ยล้อบริษัทขนส่งออกไปแล้วคู่เนี่ยจะกลายแอกาโดเลียนาช่วยมาขากามาช่องเยอล่าโลนาลอยเนี่ยรถทัวร์จีโลนาบริษัทขนส่งออกไปในจีเลนะขอเนี่ยเธอก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธอขอเนี่ยยุ่มยาเมเจเยเนี่ยเดไทยมีคนเดินยุ่มยาเมเจเยเนี่ยยุ่มยาเมเจไงเจฮะเมื่อเจเนี่ยกูเทเมื่อเยอโลนาขอเนี่ยเธอก็รถเมย์นาดูอินเนอร์รถทัวร์นาดูอินเนอร์บริษัทขนส่งและคู่ก็หอเนี่ยรอยเนี่ยเธอก็ตัวเยอะเลยเงี้ยรอเลยนี้โลจิเพย์ยังบีเงี้ยรอเธอก็ไทยช่วยไทยพัฒน์ในยุ่มเรียมาเดและเอเนียจีเยเนียเอเนียนะขอเนี่ยยี่นี้เธอก็โครงการอันเจนี้รอในแอปพลิเคชันเป๋าตังและคู่ก็เลยเนี่ยอยากของเรื่องงานในนี้สุดาล้อน่ามาลุเล่เดินเอาก็เบอร์สุดาเลยอยากบีหลังงานรอยเนี่ยอินยุ่มในยานอนาลุยุ่มยามเจโครงการหุ่มมาเจียก็นี่รอยเนี่ยโครงการก็มุ่งเจาะกันดูนะขอให้ผู้บ้านนั้นสมเชื่อบาลากุยเสียงกันเนี่ยแต่เย็นเนี่ยแล้วเธอมีเนี่ยเดี๋ยวนี้ไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธอยาวนะขอเนี่ยรอเย็นเยี่ยวเธอก็บริษัทขนส่งจำกัดและคู่ปานเนี่ยขอนี่ยุ่มยางง่ายเดและจะกัดแต่ในเลยเย็นเนี่ยรอนะรอเลยเย็นนี้ประมาณนี้นะบริษัทขนส่งปานแต่มาเงื่อรอรถไฟหุ่มเจาะขอนี่ง่ายเดเย็นเนี่ยเดรถไฟจีดวงอินเนี่ยขอเนี่ยเธอก็เธอมขออยู่มิญาแม่เย่เนี่ยล้อเธอมิเนะเฮน้าขอเนี่ยเย่นี้ยาสินยาวเนี่ยล้อโลน้าขอเนี่ยอยู่มิญาภายแล้วจะกาเอกาดาเนี่ยในบิสิบิกาเลเดเย่เนี่ยเฮน้าตัวโตลูกล้อนิมเจกาเย่นี่นะทอนเจ้าอายามเฮล้อเขย่าล้อจะกาเอกาดาเนี่ยในบิสิบิกาเดเย่เนี่ยเดเฮก้าหนาวเนี่ยล้อตัวชาติบิมแล้วพนาหัดมาเฮก้าพ่อเนี่ยปีน่าหาดาเฮบยุ่มนาลอยเนี่ยเธอก็เนี่ยขอนล้อและชาต่อช่างอดี

0: เออเธอนะต่อชาเจจิบยุ้มเฮก้าพ่อในบินาหาดาล้อยานาหาเบียวด้วยเนียวล้อเฮก้าในน่ายามข้าเจล่าเฮล้ออายชาการบินาหาดาเกมาเตนิมจิเฮก้าพ่อในบินาหาดาเฮมนะเธอก้าคาพูมาเนล้องากโกยในบิเกเนเลียวแม่เย็นเนียวล้อเฮก้าหุ่มอายามข้าเจล่าล้วพ่อบินาหาดาเนอายามเจียนะก็ยิ่งมาเดย์โยกันเราอุจิยุ่งมือเราเดย์เนี่ยเดย์อาการนี้สาวกัดดูนะอุสาวุจินะคนเนี่ยอายุมีตอนนี้ทันจวนเนี่ยเราเนี่ยจอนงานงานเนี่ยอายุเฉยเหมือนเนี่ยพัฒน์จวนละมาเดย์ก็ยิ่งมาดูทำมา
1: อาวุ้นมาทุ่งลาเออะตัวเวชดอทนมาจิมาเสยลูบออาจิมาเลลีลอมยาเวนอทนบาบาดออาตมามอสิงเอซิเคขอลาญะเลเนียนอมอทนบาบาดออาดูสิงเอริเชขอลาเมียทอดยออาดูทีเดอร์ลาเอออาดูมาหมอสิงเอริเชขอดอดาไซ

你面的从马来亚那从喇叭到来吃到面的从马来亚的让你买这看着我让你进来买这看着我哇不乱马

吐出葫芦哎，米诺啊，多吐阿妈口哎，葫芦哎，应该多吐出葫芦应该咋嘛嘛个，米哎，老几诺。

0: กระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

นั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับรู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไทยต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสว่าวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนเช่นภาควิชาการรัฐสภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสส่วนกระบวนการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานการประนอมระหว่างไทยกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการสรรหาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผู้ประนอมฝ่ายไทยจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นด้วยกับว่าที่ประธานที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พิจารณาและคัดเลือกร่วมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแคนดิเดตประธานการประนอมฝ่ายไทยได้ตั้งคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องเป็นทั้งนักการทูตและนักกฎหมายจะต้องเข้าใจถึงการหาทางออกให้กับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถรับได้และมีความเที่ยงธรรมซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพัฒนาระบบ Big Data แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศสู่การกำหนดนโยบายเชิงประจักษ์
4: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกล่าวว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีแก้หนี้ครูทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินครูแบบเรียลไทม์การติดตามผลการช่วยเหลือรายบุคคลและการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและต้นแบบระบบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยท้า

0: รายงาน
1: กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันยกระดับคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์พร้อมเร่งหารือควบคุมกองถ่ายทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงหวังสร้างมาตรฐานการจ้างงาน
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดเสวนารู้ก่อนรับงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ทั้งเรื่องค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม upskill และ reskillบุคลากรในอุตสาหกรรมพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถใช้ยืนยันทักษะได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับรายได้ขณะที่ปัจจุบันบุคลากรในกองถ่ายหลายตำแหน่งต้องทำงานเกิน16ชั่วโมงต่อวันจึงเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ศึกษาการออกกฎกระทรวงกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการการทำงานโดยจะพิจารณาผลกระทบต่อภาคการผลิตก่อนและยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องก้นหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลูลุ่มลาก้นเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาคันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ่มลงตอนด่าก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หะวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิงเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อน
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นค พรหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

ไหลตังออกปิหนึ่งอันไหนมันมีดีเอ็นแห้งเท้าพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจึงหึงสร้างจึงหึงก็ยาวกำลังสุดมาเฮาถูกรีวงห้อมกันไหม

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาคาทั้งเซงกูก็กูก้นค่ะทุบกันที่เนื้อดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนั้นและกลางค่ำอยู่จอมเขาหมู่เขาโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซบอมแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะอ้อในวันเมื่อในเฮาคาฮบทุบซ่อมกันสีถึงมาในวันศุกร์ที่3เดือนธันวาคม72เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จ๋า1เหง3ปากปลาย88คู่เป็นมาเหลือน8หลวง4คําในวันเมื่อในอยู่จอมคาฮบผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการหมู่ขาวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซพี่น้องเฮาเขาดีฮวงปล่อยเสียง AM 147กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปืนปล่อยเสียงจอมกันที่ในรับชมได้หลายที่หลายทางสำว่าพี่น้องเขาเล่นยินถอมเหี่ยวนี่ก็ให้มีดังซื้อใจกันกูก็กูกลดังหมดดังเสียงเซนี่เอามาฝากทวนจุดถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะอ่อนดังในวันเมื่อในก็ยังตึกถูกดีเลยฟังลองเขาเงาฟิงฟาราสีเปิ้นล่ำขาดไว้ว่าเดี๋ยวมีฝนตกหลายๆพื้นที่ให้ฟังกันไว้ดูลองได้ถึงลองไปอยู่ลีกันลองหลอดเพจจำเซนดาสายตั้งและที่อยู่ด้านเศร้าเขาขานนั่นเฮหลอดเพจกันกูก็กูกลเนี่ยส่งถึงพี่น้องเขาให้เล่นยินถอมจ้ำกันอยู่ค่ะแทงลองดึงเขาค่ะมาถอมด้วยเกี่ยวกับเลยลองเปิ้นเปิดปันเจอในค่ะเนาะเปิ้นมีปักปึงหมายมีเกี่ยวกับไปลองพรบเนี่ยค่ะรู้รวมด้วยถึงกวนเจ้าคือปึ้นเมืองในนั้นหากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยค่ะอันนี้ก็เปิ้นก็คึงปองให้สร้างมาในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาก็ได้มีหลายรองหลายอันในนั้นค่ะอําบ่ได้เป็นเกี่ยวกับเลยรองว่ารองเฮารู้รวมด้วยถึงรองฟิงแง่ฟิงทุ่งในนั้นค่ะเฮาก็อยู่จอมหนังองค์ที่เขาใครอยู่นะคือพ่อเดออําวัดไว้หายกว่าลุยลองฟิงไงฟิงทุ่งความหนาตั้งจ่าจิมเจิงหนังไหนนั่นอันนี้ก็คัดเจอเอามาฝากตวนจุดถึงปีน้องเขาเขาและยังเต็มกี่เทียงลายลองหลายอันค่ะที่เปิ้นคึงปองให้สร้างนั่นในค่ะเนาะซึ่งหือก็หลีค่ะพี่น้องเขาอันเปิ้นเตะเจอมานั่นในก็เต็มมีอีสังพองหลาในนั่นมาถ่อมจอมกันดีในเทียงซึ่งไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะมันก็เต็มมีค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวก็ไปลองหลุดล้อมได้ถึงลองสูนให้สูนเป็นลองเป็นก้นเขาค่ะเอามาตีอยู่จอมหนังฟิงไงฟิงทุ่งอันแปลกเปิ้งกันก็แย่เปิ้นก็หลุดล้อมได้ถึงกันมีสูนเนี่ยค่ะหักษาแป้งซิมแมตแป้งซิมเลยสืบปืนแพลองฟิงไงฟิงทุ่งของตูเสาเก่านั่นคือมันปฏิอัมหงอัมหายนั่นในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะโยก็ลองจัดการลองการเห็นการสอนในนั่นค่ะจอมหนังฟิงไงฟิงทุ่งและภาษาความลัดจอมหนังปืนเมืองอันมีนั่นในค่ะเอาพี่น้องเขาหรือเสียนั่นก็ยังรู้ล้อมตุ้ยถึงเกี่ยวกับเลยลองสภาวะฟิงตื้นเป็นหิมหอมเฮาค่ะนะคะนั่นคือปฏิอัมปุ่นเปลี่ยนกว่านั่นนี่ค่ะเนาะยก็มีสุนเลยเจอลองอยู่สร้างกินเศร้าจมหนังฟิงไงฟิงทุ่งตู่เจ้าเก่ายก็เฮ็ดให้ตู่เจ้าเก่านั่นมีปืนตีอองที่เลยลองตั้งมันกึ้มในนั่นค่ะยังเดมีสุนตอนแต่ได้เข้าถึงตั้งกินตั้งย่ำอันดีมันเป็นพ่อนหลีดอนตากุนเจ้าคือเฮาขานั่นจอมแทงรู้ก่อนในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาก็ได้เลยหันว่าเจ้าคืออํานั้นก็พรบชาติพันธุ์อันว่านั้นมันก็ได้มีชาติพันธุ์อันว่านั้นเปิ้นได้ป้องมาถึงว่าอีสังหลาเนี่ยมันก็ป้องว่าเป็นจุ้มกวนอันที่มีฟิงแง่ฟิงทุ่งห่มกันในนั้นค่ะลองความรักตั้งจ๋ามีเหมือนกันในนั้นค่ะเลยลองยุ่มย้ําเจอสายหักเงาก็เป็นปู่มอนคิงนายเขามีมานั่นสิเป็นอําว่าได้เป็นลูกจุ้มอันเจ้าคือเอเจ้าคือน้ำห้านอันอยู่ในเมืองจึงไทยในเสไหนค่ะโยกอดบถึงจุ้มอันเป็นเจ้าคือดีใหญ่ที่สุดในนั่นค่ะยังเต็มยี่แทงเมืองนังว่าปีน้องเคปีน้องม่อนปีน้องอาขาปีน้องกะเหลียงเขาจะไม่ตั้งนำตั้งหลายนั่นขนาดเนาะเพราะเดี๋ยวมาโดยเจ้าคือในเมืองจึงไทยนั่นก็เต็มมีเมืองนังว่ากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงไหนค่ะโยกอดเต็มมีกลุ่มชาติพันธุ์ในถิ่นเดี๋ยวมีจุ้มเจ้าเคลื่อนเป็นปืนตีลับในนั้นค่ะนะปืนตีในก็เดี๋ยวมีแทงจอมหนังคิมผังน้ำจำเช่นในก็มีป้าเนี่ยค่ะก็ตั้งหมดตีอ่ะมีเจอคือสัญชาติไทยก็เดี๋ยวมีอยู่สี่แสนปลายจำเช่นในค่ะเนาะอันนี้ก็สืบมาอยู่มีมาตะเหลียวก็เดี๋ยวมีมานำเตอร์หรือเสในแทงลองตั้งเจอในก็เป็นดูล้อมด้วยถึงลองสูนในสูนเป็นพี่น้องเจ้าคือเขาเขาเดี๋ยวมีทางตั้งนำตั้งหลายตีขัดเจอเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวนจู้ถึงป้าแม่ปีน้องน้องเขาเขาแทงรู้ก่อนในค่ะอ๋ออ่อนกันหรือใจกันก่อนค่ะ

อ๋อค่ะเลยยินถ่อมเพ่งความกันเดียวเนื้อจึงขึ้นมาถ่อมด้วยตั้งหูน้ำตั้งหันกวางอันกาวักมหาลัยแหล่ใส่เจอเอามาฝากปันปอมไปพี่น้องผู้ถ่อมเซ็งได้เฮาเขาในนั่นค่ะอ้อมื้อในกอติลาดปันเกี่ยวก็ไปลองหูปึกขาวค่ะหูปึกขาวเฮาค่ะได้ฮู้จักมักซื้อกันมังกอกอติตุ่มใส่น้ำหลุบหมูอันหลุบไก่อันเฮ็ดน้ำสดน้ำหวานโยกอมังกอกอติใส่ในผักกาดส้มแย่นในค่ะนั้นก็ติแย่นเป็นผักส้มก็หวานเลยเหมือนกันในค่ะนะในก็ยดยาเลยตั้งเป็นรอกะอันเป็นนิ้วอันนั้นเปิ้นห้องว่าเป็นลี่ในนั่นค่ะในไตอันว่านั่นค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นลี่ในไตในจึงติเลยผ่าตัดกูก็ค่ะกับนั้นแหละล็อกลายยดยามันจะในลูกตีว่าเฮาค่ะมันเพียงเลยมันเป็นในลูกตีเฮาค่ะกินน้ำอ่ำมดใส่เซนใส่ตั้งกินอ่ำมดใส่เซนใส่จึงนั้นกำดำๆก็ติเป็นน้ำมังกอก็บ่กู้สุกรรมลี่ก็บ่เป็นเฮาเฮียงบ่กู้สุกรรมให้ก็ติเป็นเฮาเฮียงให้นั้นจองใจค่ะหือกับนั้นแหละลองโหปึกข่าวอันว่านั้นมันเตะลุดย้อมให้ลี่อันนั้นก็นิ้วอันเฮาขามีอยู่ฉะนั้นเตะลุดย้อมลงมากบนั้นได้ติได้ใจโหปึกนั่นล่างให้หมดใส่เส้นใส่ปอกปึกมันยอก็เฮ็ดเป็นเอามีดมาซอยเป็นแผ่นมังๆ10แผ่นเอากระเจไว้ในน้ำพึ่ง12ชั่วโมงว่านั้นก็เอามากินค่ะกินทั้งน้ำพึ่งและโหปึกข่าวนั่นเฮาหมดจ้อมกันกำเหลียวป้อมมวดแล้วก็เฮ็ดกินเที่ยงเจ้าหนังไหนค่ะแล้วก็หลุเลยหลุล้อมตัวถึงเมื่อขากะพายอ่อนนั้นก็กันตัวค่ะมือเขาคายเยี่ยวนั่นค่ะนะมือใหม่ๆมันเตี้ยมีลองขุนๆออกมาดองใจค่ะไหวมามันก็เตี้ยใสมาเฮ็ดเจ้าหนังไหนค่ะเอากรอบนั้นแหละมันเป็นล็อกลายยดยาอันนำในเซียงกะคันใหญ่เตี้ยวาเนี่ยเอามาฝากปันป้อแม่ปีน้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะนะให้ป้องใจกันเสียก็ให้ดูล้มด้วยถึงเฮ็ดจังด้วยค่ะจองมันตีเป็นพ่นลีไล่เฮ็ดไหนนั่นขนาดอันไหนก็เป็นทางหนึ่งล็อกไล่เอามาฝากดวนทั่วถึงป้อมแม่ปีน้องเขาทางหนึ่งอันไหนค่ะอ้อทางอันหนึ่งค่ะล็อกไล่ไปอยู่ลีเฮาคาเกาหลีล็อกไล่แล้วดูล้มด้วยถึงเน็บมือเน็บตีนเฮาคาเจ้าในเกาหลีล็อกไล่ยอดยามีหลายลองหลายอันค่ะก็เจมี่เหมือนหนังว่าเฮาคาเป็นกับเน็บตีนเน็บมือมันอมน้องจังไหนดองชายใครกันนั้นก็กับเน็บตีนเน็บมือเขาคาก้อยหักง่ายจังหนังเนี่ยมีหมอกจอมเน็บตีนเน็บมือในปังกบันว่ามีหมอกน้ำมีหักแคบเอิญนั่นเนี่ยใจค่ะเขาคาเป็นอีสังในเขาคามาจ้ำถ่อมจ้ำตัวค่ะนะอันนี้ก็ออกมาฝากปันพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองกับเน็บตีนกับเน็บมือเน็บตีนเน็บมือห่างลีก็เป็นหมอกลาดถึงว่าป้ายอยู่ลีเขาคานั่นมันเต็มทนลีแล้วก็หมอกลาดถึงว่าเขาคารวมด้วยถึงป้ายอยู่ลีดูคิงเขาคาโมดใส่แสนใส่ลูกก่อนเนี่ยค่ะก้อยกาเพราะว่าเขาคาเป็นกับเนียบตีนเนียบมือค่ะพ่อลีก็มันครบมันอมนองอ๋อเจ้าในเจริญเจ้าหือในเพราะว่ามีกับเนียบตีนเนียบมือมันอมนองในล็อกลายยุทธยามันก็เตะเปลี่ยนค่ะก็เตะให้เจ้าหือลีหล่ะในในก็เตะเลยเอาเกลือใส่ในน้ำอุ่นขึ้นเอาตีนเขาค่ะเจไว้ค่ะในก็เตะเปลี่ยนพ่อลีในค่ะหรือเสนั่นก็เขาค่ะกับเจตีนเจมือไว้ในน้ำอุ่นใส่ล็อกเกลืออีกหนึ่งเสใส่เกลือหนึ่งจ่ออ่อนอีกหนึ่งต่อว่าน้ำหนึ่งลิตรในค่ะหนึ่งวันสี่ปอกปอกหนึ่งปอกในสามสิบวันเด็ดในก็เตะให้ได้อันเจ็บเกิดมานั้นรดยอมลงมาไหวเสเฮาคาเจตีนล่างตีนเฮาคามดใส่เซนใส่เหี่ยวในจึงเอานุ่นกุยอันจับใส่น้ํายาคาเจออิดๆเสเอาวางไว้เนื้ออันกับเน็บตีนในมือค่ะอันมันเปลี่ยนห้อยเจ็บแย่นั่นเฮเอาไว้ใต้จังนั้นค่ะเนาะอย่าก็ติมันก็ติให้ได้อันเจ็บอันแสบเฮาคานั้นรดยอมลงมาไหลเฮ็ดจังหนังไหนค่ะอ๋อแท่งอันนึงค่ะเพราะว่ากับเน็บตีนในมือมันเป็นซ่าเป็นเชื้อราในนั่นค่ะเนาะกํานําก็ได้เป็นกากทาแคนดิดาที่กับเน็บตีนในมือเฮาคาไหลจังหนังนั้นในจึงมันก็ติมดใส่เซนใส่พ่อเป็นซึ่งนั้นในเฮาก็เตมีล็อกไล่ยดยามันไล่ซึ่งหือหลาในนั่นขนาดเนาะก็เตไล่รู้ล้อมด้วยถึงให้กินน้ำน้ำหมักไหมให้หลีแล้วก็กินโถบรอกโคลีผักกูลองกูอันมีสีเขียวสีเหลืองซึ่งหนังในค่ะแล้วก็เราเลยกินปลาจอมอันมีกรดโอเมก้า3ในนั้นค่ะเอามากินปันมันก็ติเป็นพ่อนลีไรในค่ะอ๋อกับเนบสิกง่ายที่เลยให้ซึ่งคือล่ะก็เพราะว่าขาดวิตามินและแร่ธาตุแฮอันขาดสารวิตามินโปรตีนซึ่งนั้นในจังให้ได้กับเนบตีนในมือค่ะหักง่ายอันบอกแคมแลบก็นั้นถูกเลยกินปันอันมีแคลเซียมน้ำน้ำเหมือนหนังปลาตัวเล็กๆเยอะก็เข้าอันอําเลยคัดสีให้มันนั่นโถปึกแข็งผักกัดลุงจังไหนค่ะถึงนี้เลยกินปันนั่นค่ะเนาะแล้วก็วิตามินเอจังไหนก็รู้ล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเฮาค่ะเฮามันพอเต็มทนไหลจังหนังไหนแล้วก็รู้เลยกินปันโถโหปึกเหลียงโหใช้เท้านั่นค่ะถึงนี้เลยกินปันจ้อมแล้วก็ได้กินปันอันมีทัดเล็กจ้อมไหนค่ะก็ดีเป็นตั้งกินอันน้ำปังลายพ่อวิตามิน
วิตามินหลายๆวิตามินนั่นค่ะนะเนาะอย่าก็เข้ากับซื้อไหนก็ถูกเลยกินปันเตรียมรวมที่ถึงกับเนบตินเนบมือเขาค่ะไรเหมือนกันไหนค่ะเที่ยงอันนึงเดมี่อันเม็ดขาวๆอ่อนจอมกับเนบตินเนบมือเขาค่ะมันก็ว่าเอ๊สุกุสุกามดิ่มใช่ค่ะเป็นก้นขาดสารอาหารเหมือนหนังเล็กสังกะสีนั่นขนาดวิตามินบีเจ้าหนังไหนคะก็นั้นแหละอันตั้งกินอันเดรูล้อมด้วยถึงเนื้อหนังเขาคายมันหลีเจ้านั้นก็ได้เป็นตั้งกินอันลูกดีน้ำอาตั้งกินปางลายในคณะเยอะก็ตั้งกินอันดีถูเคี้ยวเจ้าหนังไหนคะพักหมีหอถูเลยได้กินปันให้เจ้าหนังไหนคณะอันนี้ก็เอาปิ้นปืนหูตั้งหันเอามาฝากตวนจู่ถึงพี่น้องเขาให้ไรเงินถ่อมจ้อมกันเจ้าหนังไหนยุ่มยำว่าดีเป็นพ่อลีต่อพี่น้องเขาอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะสืบลือหรือใจถ่อมด้วยเพ่งความเสขึ้นสืบถ่อมด้วยตั้งหูนำตั้งหันกว้างอันเอามาฝากปันพี่น้องเขากวนตีเป็นลองสั่งหลายๆสืบเงินถ่อมด้วยค่ะ

เขาขากำเลยมาถ่อมตัวเอามาในปรับหูออกไปวดเนี่ยค่ะไรมาดีบีคำอิงเอามาฝากปันก็เตรียมเป็นวันเลี้ยงเตรียมไหววาซึ่งหนังไหนค่ะหังเฮียนเอามาฝากตอนจู่ถึงปอมเมปีน้อเขาขึ้นหมักล้างไรป้าหมักมงไข่มดฟมกอให้ไรกินในค่ะอน้ำไหลแลน้ำน้องอันอ่ำมีหูออกกอจางเป็นน้ำหวยน้ำหังสั่งออกปุ้นล้วนหรือจางแหงแตกขับเป็ดนั่นกอสังป้ายว่นอ่ำมีหูออกจางเปลี่ยนป้ายว่นกวางสีหาหูออกมันพิษเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแห้งหายตายกว่าไรหลายหลักหลอกอยู่นั่นเย่าในค่ะสังเป็นน้ำหองใกล้ไหลอยู่นั่นอ่ำมีหูออกตั้งออกเดียไรกว่าไรในซึ่งจางเป็นน้ำหวยน้ำหางแปดนังนั้นเย่าค่ะน้ำนองกอเมินในนังเก่าป้ออ่ำมีหูออกจึงจางเป็นเอิงคือก้ายกว่ากุ้ยตอนน้ำหมออันใจอยู่กูวันวันนั่นตั้งไรล่างออกแปดอยู่เป็นมือเป็นปอกไข่เนื่องไหนแต่ป้ายว่นก้นก้อถูกลีมีหูออกปันอยู่นั่นขณะป้ออ่ำใกล้ว่นคึงหาหูออกมันจึงป้ายว่นใกล้แหล่ข้างควันมือใส่ออกเสเป็นล้นเป็นเลืออ่ำจืนอ่ำปังนั่นนั่นขณะเนาะในก็มาฝากตวนจู่ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเจิ้งหนังไหนค่ะสั่งซ้ำการมีกาปืดออกหูออกป้ายว่นนำนำเลือก็อ่ำลีหนังเก่าค่ะถูกลีผิวปันเป็นมือเป็นปลอกหนังเก่าค่ะนะป้ายว่นก้นกูก็การมีกาว่นออกหันมดมดเสียงๆนั่นอ่ำเจอว่าเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายว่นดีร้อนๆค่ะมันหูคอนล้อขี่ขาไข้อันอ่ำมีแลถูกลีสุกสีแปดก่อนค่ะมังเผาป้ายว่นนั่นว่นเลอข้นเลอแลจังกว่าข้องคำเสียอันๆเย่าทบตั้งอยากผิดก่อสร้างมีเหมือนหนังลูกเห็นก้อนหนึ่งค่ะมันว่นลองลีกมันเสมันหับหันถึงซ้ำเป็นเจ้าไหนคู่สอนมันซ้ำไปใจเสียเลยเป็นเจ้าไหนว่าเจ้าหนังนั้นอ่ำกาลอกักเมนกันจึงยิงอยู่ยิงมันว่นเก็บกินเสียเลยป้ายว่นมันจังแตกใหญ่ไรเหมือนกันในค่าอก้นกาก้นขายไรผู้หับการเสียอันก็ดองง่ายหนังนั้นค่ะการอันคาเฮ็ดใครเป็นซ้ำอันหนึ่งเงาลายอันเป็นอยู่มีอยู่แหละลายเฮ็ดลายสังซ้ำเป็นอันหนึ่งในจึงว่นสังอ่ำเมียนสังเสียเย้าหูออกป้ายว่นก็อ่ำหันเปิ้นอ่อนกันยุ่มมวนล้นเสื้อก็มันอ่ำมวนอ่ำสาจ้อมเปิ้นกลุ่มขี้เงาว่นกันอยู่มืดค่ะยอกำเนิดเลยหาหูออกป้ายว่นเย้าในถุกลีสุกสีกอกล่างปั่นอ๊อกอ๋อป้อเตจึนจางปางเฉลีนั่นกำนำเตกอเตกว่ามังเล่าสุยาเลียนเปอร์เสหาตั้งออกค่ะนังว่ามาแสรีผิวเป็ดเป็นมือเป็นปอกก้อยเสตาสังซ้ำดับเอาหูออกป้ายวนมันล้วนเลือกว่าจึงเตสุกยุงง่ายหนังย่าหังนกมวยเตหันเสียงเนิ่มมันเสนั่นทางเดทวบลองลีซ้ำคึงเป็นลองขี่ลงตอดโจจัดป่านเฮาคาลูกก่อนค่ะนะในแต่อ่ำลีกลุ่มเซ่จอมฮีเนเผอเนือลองเฮาว่นสังอ่ำออกเคยเป็นสังอ่ำเป็นสังหาตั้งออกมันแลเป็นกว่านั่นแซ่อ่อนหายใจยิ่งในวันมื้อในหาตั้งออกไปว่นพิษเปิงนั่นนำเหลือเฮาเฮียงเตะๆค่ะหนุ่มใจกำพองว่นสังอ่ำปองก็คึงสังอ่ำอ่องยาใจกินเหล้าสุยาแลต่อลองเสเพราะว่าลูกหายตายกว่าหนุ่มยิ่งกำพองว่นสังอ่ำงามสังเสเจอปิวแห้งเลือเสเลถูกตีไปออกเฮิร์นออกเย่ยันโฮมพ้อยปีน้องปองไปถูกเปิ้นยอบกล้าขายเอาเป็นตัวเย่อยู่เย่าค่ะลองอันในออนกันกว่ากองตั้งพิษเนื้อลองว่าอ่ำไข่เฮ็ดอ่ำไรเฮ็ดอันไข่ว่นนั่นอ่ำไรว่นไรอยู่เศร้าทางหนังเปิ้นคังในเสหาตั้งออกไปว่นพิษอยู่ติ๊กติ๊กจึงลงหมอกหมากหางลีอันเตขึ้นคอนกีจ้อมตับสันลอยจึงใต้นั่นเมื่อนามาอยู่อ่ำมีไรก่อนค่ะนะป้อนั้นตาคึงหาหูออกตั้งออกไปว่นเฮาป้อจืนปางเซลีอ่ำมีเพสังนั่นเตเฮ็ดหือน้อน้อในอิงเนื้อกาลาเดซาปุกรากูสำแซนเปิงเสจังหาหูออกไปว่นแคมแลบคึกต้อนอยู่ค่ะขึ้นหมักล้างไฮเลป้าหมักมุมไข่มดส้มก็ไฮเลกินในนั่นมือไปว่นเฮาว่นสังอ่ำเป็นสังอันไข่เป็นก่ออ่ำเป็นมาแลหนังหือป้อเตเลยสุกสีไข่ป้ายว่นก่อยาสำหนังหือป้อเตเป็นพรปางตัวเจ้าเก่าเสข้าวย่ำก่ออ่ำเป็ดหลายไปขึงเฮกังป้าไหลลองตั้งยามอ่ำลีนั่นหู้ออกไปว่นเฮาในกึ่งลีจ้อมเซนตั้งวาสนาเย้าค่ะเผื่อต้าว่นสังอ่ำแมนเสแหล่กินเหล้าสุยาเล่นเปื้อนนั่นต้าขึงมังต่อยติงห้องเสียนแปดเสกำกำอ่ำนั่นก็ปืดเพ่งหลังหูหลังใจเสกทัดเดลีอยู่ในคันเนาะห่มกันกาลายพึกเส้นแหล่เล่นแห้งปิดหมักหนังเป็นป้อยเป็นปางห้าอ่ำนั่นก็เลยฮะหัดป้าเงาปูปืดนวดยืดเถินแน่เวกส่วนผูกพักเยื่อนั่งเขียวอ่อนผูก
หมอกอ่อนเสื้อในเที่ยงภายหนึ่งก็กว่าขึ้นวัดว่าเสียยาวนังตระให้เจอนิ้มห้าออกข้าวตั้งเลียเพี้ยนด้วยป่าเถินไม่หื้อเตรียมลิกเตรียมความเตรียมวักเตรียมเจื้องแหน่อ่านลิกพ่อนลิกอันสนใจเข้าเจอนั่นในซึ้งจ้อมเลยวาสนาใจทรงเสียยาวเอาเฮ็ดพึกยำหู้ออกป้ายวนจึงถังเตลีเหลือเตี้ยอยู่ค่ะนังกาเฮ็ดออกไล่วาสนาตั้งทรงกูอย่างนั่นกับวานปานเมืองมือย้ำเหลียวเบื่ออ่อนกันปันแห้งกำเทียมเตเต้หนังวานั่นค่ะห้องเพลงความแข็งต่วยจริงแข็งก้าวแว้นพึกสั้นหางลีหมอเตรียมลึกวักเจิ้งแข็งเลียนแห้งปิดหมักหนังแข็งยื้อกองกลางซื้อแมนลีหมอดินหมอมื้อหมอลองผูกซ้อมเจ้าในปีน้องใต้เฮาคาปันแห้งนำเหลือมาเตเต้ผู้ปันแห้งเหลือต้วนมาเสต้าผู้คัดเจอคงออกเฮ็ดเป็นนั่นตึกเกเอ๋มังไว้อยู่ค่ะน้ำไหลแลน้ำน้องอันอ่ำมีหูออกก่อจางเป็นน้ำไหวน้ำหังสังออกป้นล้วนเหลือจางแหกแตกขับเป็ดนั่นกวนเฮาก่อสั่งป้ายว่นอ่ำมีหู้ออกจังเปลี่ยนป้ายว่นกวางเสหาหู้ออกมันผิดเปิงนำเลือกว่าจึงเพราะว่าจัดปานจางแห้งหายตายกว่าหลายๆหลอกๆอยู่เหย่าค่ะให้ก้นหนุ่มเฮาคากูก่อและพี่น้องเจ้าคือเจอหักษาน้ำลินหินผาเมืองใต้ตั้งเสียงโจข้าวว่นสั่งอ่ำออกสังอันเคยเฮ็ดเคยเปลี่ยนไปงามแม่นกันนั่นเฮาหมอหาหันหู้ออกป้ายว่นถูกแม่นลีลีเซกัมในค่ะอันนี้ก็เตรียมแต่เมื่อวันที่10 January 2007ในเอามาในปรับหู้ออกป้ายวนแหละปองความเจอยามเตรียมเนื้อสายเปียนในวันเลี้ยงก็เตรียมขึ้นเอามาคนไข่จอดไต่ไข่ในปันปอเมปีน้องเขาแหละยินโสมผู้เตรียมผืนลิกกัดแขนลงเหรียญแหละเอาเข้าคาเลยมะปืนออกปันพี่น้องเขาให้เลยยินถ่อมซ่อมกันเจิ่งหนังไหนหยุ่มยำว่าตีเป็นพ่อหลีต่อพี่น้องเขาอยู่อ่ำห้างค่ะเฮาคาเลยมาโฮมมาทบกันเสียแลยุ่มยำว่าเตเป็นพ่อนลีตอนตาปอแม่พี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งกูเจอกูปานกูเส้นอยู่ในค่ะสังว่าใครเตรียมพื้นลิกยืมจู้เฮาคาในจึงเตรียมส่งมาเลยดีเรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่49เซนตั้งประชาสัมพันธ์จังการเก้งใหม่50100ในค่ะและเขาผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวนุ่นเดียนผาดยันปีน้องเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาหกมาทบกันแทงตั้ง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ข่าวยาม10โมงต่อถึง11โมงกลางในและกลางค่ำตอนแต่วันเมื่อในยินชมขอบเจอตั้งเสียงค่ะย้อนสู้ปันไฮเลยอยู่ลีกินวันนาการขึ้นใหญ่เตื้อต้อนย้อนผาดยันเมื่อก่อนค่ะเหมอซุงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ

คราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรชบุรี
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีจัดเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นช่วงฤดูฝนนำไปอนุรักษ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรซึ่งระหว่างดำเนินการพบแหวนทองคำเพิ่ม2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4สลักอักษรโบราณที่หัวแหวนสันนิษฐานเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีแต่อีกวงไม่มีลวดลายด้วยอักษรบนตราประทับดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของไทยที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรจึงได้นำแหวนทองคำดังกล่าวส่งมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาและอนุรักษ์และศึกษาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาชโยรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานงานของบกลางกำจัดแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวิจัยพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำย่านถนนพระราม3กรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้โดยมีการติดตามและกำจัดมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยอยู่ในหมวดการบริหารจัดการปลาน้ำจืดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในระยะยาวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินการ3ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการวิจัยพัฒนาเพื่อนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ส่วนการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในพื้นที่กว้านพะเยาสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำเนื่องจากกุ้งชนิดนี้แพร่พันธุ์ช้ากว่าชาวนันมาลีรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอาร์เจนตินาพบทีมชาติเคปเวิร์ดโดยประธานาธิบดีเคปเวิร์ดแสดงความเชื่อมั่นทีมชาติจะสร้างปาฏิหาริย์ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ได้
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบเคปเวิร์ดน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ผ่านรอบแรกมาได้อย่างเกินความคาดหมายลงสนามเวลา 5:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวยังต้องเช็คสภาพของคริสเตียนโรเมโรและนิโคลัสตายาฟิโก

0: กองหลังตัวหลักชุดแชมป์โลกแต่หากทั้งสองคนนี้ไม่พร้อมยังมีนิโคลัสโอตาเมนดี้และฟากุนโดเบดินาที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งเอนโซ เฟอร์นันเดสลาตาโรมาร์ติเนสและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว6ประตูพร้อมลงล่าตาข่ายส่วนทัพฉลามสีน้ำเงินไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนำทัพโดยไดลอนลิฟลาเมนโตจามิโลมอนเตโรเดลอยดูอาเต้ซิดนีย์โรเปสคาบาวขณะที่โฮเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีเคปเวิร์ดมั่นใจว่าทีมชาติเคปเวิร์ดจะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในคืนนี้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆออสเตรเลียพบอียิปต์เวลา1นาฬิกาโคลอมเบียพบกานาเวลา8นาฬิกา30นาทีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
2: ฟอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北夷种翁莫给豆沙，古那王子台都。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้ดเจ้า
1: หูอันนี้แม่น้องเลยนะ

0: เจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปานแน่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนื้อ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
5: 做在团业吧，做做事情的几科目，来要这个模考要给。做事是的不同，要做事情做高路的，来做这个模，我只要懒得搞多么了，搞么在要到在一般年了八个，多年么我做事情。有问到这路途做做这科目也好，สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ，สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
6: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่

อังชัวหูติเขียวไทยดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ลูกชื่อหอยฮาลูมงอีนูไปหาอ้อรายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอยจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอยเก่าฮางเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอกนัวมองย่อไปลูมง

0: Anh ơi, họ
1: Xuân dữ nữa, chị cũng dùng mua ý răng lâu bao cửa hạt dù cho căng mốt lấy vừa cho lưu thẳng dù suốt lâu tàu bao. Dù hạt ta trao cho ra tủ lò sử dụng khâu, mà suốt lâu, dù dù tàu môn trả mùa, chứ cho nhớ tư dữ vì dù hạt ta, dầu tụt lên đó, lò sử dụng tụt gian đó, dù mua tụt chứ, e tụt chứ, cho một tùa vaccine lâu lò sư, vì cho căng mốt lấy vừa nữa, dù hạt ta nửa mua, a can ตัวเหล่าเจยู่อัวจัวปวดสู้ชาสวดชัวเล่งเลยอ๋อมาสวดเหล่ามัวเป็นสื่อกือยัวตีท้ายเต้าจัวโยมงตัวจอวัคซีนตีท้ายกังมดเลยวือฮ่ายัวจุเต้ารู้เราสยอใช้หัวจอจ้าตัวรงยอหาตาเล่งตือกือมดจ้าย้อจัวต่อว่างต่อเจมายัวจุเต้าจอจอจ้าจอดเลยเราสยอจอดชุนร้อนเด้อโยมงตัววัคซีนตีท้ายกังมดเลยวือชั่วชั่วตู้ฮ่าอยู่จุเต้ามวดจอดจ้านเด้อทำมันจัวกว่าตาอ๋อเท่าคือเจ้าจอดเลยเราสยอจอดชุนร้อนตู้สุยอเขามาอยู่สุเตาจอกขอชอนเดาจอมงสวจำบูฮัดเล่จัวกว่าหูซื้อจอชั่วยาฆ่าเชื้อจอโลเปล่งเดาขอชอคือเจ้าตุ่นเดาเอโยสุเตามากมงชาจอคือชั่วมงตัวจอวัคซีนตีไทยกังมอดเลวือฮัดอยู่สุเตาเก่าทุจานเดาใช้อาการเก่าโนเอเลยหมังจอทุจานเดาหรอบ่าวลิงนัวซื้อเจมัวเป็นสื่อคืออยู่คูฮัดตีไทยจอกังมอดเลยวือเตาเหล่าเจกูกูจะรู้ถังคาจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจสวดเล่าจอกังจูกูมองกองกีรอใส่อวกีเตาจวนซื้อมอง

อีจงน่ะจือกุตีนึงจังสวดเล่าลูสหายัวตังเล่าเจกูอ้วจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูเสียงแจ้งใหม่ฮาไม่กูลุนทุกูย่ออวพงยืดเถาปีลูจูจัวเถาเศร้าลูสหายัวตังเล่าเจกูยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอกังโลซึนจืดลัวจัวเถาลูสหายจืดเต็งจูเจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งย่อจัวชัวชัวนูเอนูนัวเจียวสาวสู่ต้องจัวใจจ่าเล็งหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวโตจวนซื้อจู่กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนาวเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันด้วยนาว Green Power by PEA
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมพาดผ่าน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาค
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญและการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จจากมาตรการของ BOI ที่สามารถดึงดูดค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยรวมกว่า 16,000 คน

0: ทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมัมมี่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55มูฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้และไม่มีประตูเพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องดูจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการ

0: การศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช.1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้อยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1333

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแถมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มา

Xia hua bu lai hua hua a mo sa a wo li sungu do zi tu hua pei ra wo nga a wo li sungu pa ka gu ngo ba nya sa tha ni วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ง่ายิเวลางอเบญงาอาวุลิสงอด้วมงอเบญาแหน่แหน่ยาโฉมโมขวานีเจโมติขวาดวะทิมุลงอเบญาหนีโมขวานีซาโมนาทีเนขวานีนาเนชทีนี้ในตัวยากงานแหน่แหน่ติขวาทิมุลติขวาอาวุลิสงอด้วมงอเบญาหนีกาจวงายูติกางงบัญญาธาวิทยุควายินตัวจางอ่ะวิทยุงงบัญญายี่ระบบญาระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่งงบัญญาคือที่ตัวลีเฮียชิตโฉวาจัวญาดุละอาทิธาอาวุระบบไลน์ไงเฟซบุ๊กโอเวอร์ยี่เพจคือสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1470อ่ะในเมที่ยิงงบัญญางะอาวุลิสูอาบางงบัญญาคืออาวุคือพระกตาชิวบ่ในเมที่ยิงงบัญญาคืองวาฮานิซึเนในเมที่ยิงคือแฮปอาตุจวงะโทลานิชิวงะแฮปุยมังะโทลานิงะยิโกเบคือนิโตนิซึโชโคอธิบายว่าท้ายอาบางงบัญญาคือชิฮาลีนี่ถึงยังบ้างอ่ะนี่มีถึงยังบ้างคือหน้าสูงยิงอ่ะวันเสาร์ที่4ไงเดือนกรกฎาคมไงพ.ศ.ก็คือ2569ติดคมมาง้องาอาทิตย์นี้งาที่มาแต่เช้าเหงาว่าเช้าว่าพระองค์ว่าเหตุมาปีมากเลยอาทิตย์เสตาจินชัดก็หลังเหงาเหมือนจะถูกความที่ปีมากเลยประกาศจังอ่ะอาทิตย์ว่าคือนี่มีคือความที่ปีมากเลยอาทิตย์เสตาจินชัดอาวุธเชื่อว่าวัตถุการที่วันยาคืออาลามาโตโซมาเซโซจวงมาเซอาทิตย์นี้ที่ได้ยิ่งจังงบัญญาคือภาษาเรื่องงบัญญาคือไทยเงาอามีหนังเชื่อว่าง่ะเทอมสันนาราเบียมังงบัญญาบัญชีม้าอาทิตย์นี้คือสินม้าบ้างง่ะบัญชีม้างบัญญากว่าส่วนแรกฟุบักเกอร์ยิงอ่ะผู้บ่าวเวลาเกล้าเนี่ยเวลาบัญชีเปิดจะมางอเวลาบัญชีธนาคารหนีสมาเปิดเป็นยังไงนุ่มพับเปิดก็ไม่เคยที่บัญชีมันได้ได้ผู้บ่าวที่ตัวแบบแบบมางอที่ตัวงอเฮียรุงงอเฮียแบบเกือบเป็นยังไงอธิบายว่าคือสุดาเปิดนางงอหนีเสร็จออกมาเปิดเปิดแบบผู้บ่าวว่าสิเออที่มาคือบัญชีมาแบบยังไงโน่เนื้อมีข้อเนี่ยบัญชีเปิดมางาอธิบายสูตรขวาเอาบัญชีมาแต่ยังไงกว่าสูเรื่องยิสูกว่ากลุ่มมาได้ช่วยมาได้ปุ๋ยยิสูได้ที่ได้วัวจ๋าใช่ไงปีขวาเธอยาแกนคอสินเตอร์งอแกนไม่ชาชีหรืองอแกนสแกนเมื่อหรืองกว่าหลักโชว์มาข้าวซอยยี่วัวจ๋าใช่ไงเอาบัญชีมางานอธิบายงอบัญญัติเธอยาหลักโชว์กลุ่มผู้มาคือไงสุรักกือจ๋าใช่กว่าผู้บอกโอ้เจ้ามางอผู้บอกโอ้ดูแลไม่เงี้ยผู้บอกโอ้ดูแลไม่เคยเอาบัญชีโอ้กือจ๋าใช่เอาบัญชีโอ้กือจ๋าใช่ไงชอบบ่อาทิเบงโอบัญญัติยาบัญชีมาอยู่ไหนอ่ะยาญาบัญชีค่อยอยู่ใช่ไงเอติเบงยาธรรมสุบัญชีมาไม่ใช่ไงอาทิเบงโอบัญญัติยินจงโอบัญญัติโอสุตันโอยาเจ้าหน้าที่พันยามเลยโอบัญญัติคือบัญชีจะสกุลกุญแจเบคือบัญชีมาฟัวอุลามาฟัวอุดีมาอามาบัญชีงาเบคือกกุญแจเบเทสุดท้ายเบอาธรรมนุบัญชียืมเงินเบคือเนตหัวโชว์ราชชวางานอาทิบ้างบัญญัติคูบิงโอบัญญัติงานมาคือสาขูทะเลเบอร์ช่วงงานสาขูเบอร์ฟุบักโคจับบังโอบัญญัติคือสาชาสกุลังอาทิบ้างบัญญัติช่วงงานมาคือไทยงาบัญชีสุรับเปื่อมาเลยมางาเรือเอายี่สิงงายี่สิงว่าวสุรับเปื่อมางาเอามีความยินยิสัดงมาเปื่อมางาที่บ้านคือสุดหัวเตียงว่ายามิใช่เชื่อฟูจะเงาะแกงเขาสินเท่าฟูเนี่ยสุดสัวอาวุธบุคคลยังสวดทูยังสวดกึศามังงาเอที่เราชิงไงบ้างคือสุกับกุญแจบุตรมาเฮยิมีมังงาบ้างไงอาเมื่อเสียงยิ่งแบบที่ว่ายี่สิบห้าวงบ้างเนี่ยอาวุธบุคคลยี่รถเบียร์ที่ยี่ว่าชิงไงอันนี้บ้างคือสุภาพกับข้อบ้างเนี่ยกับข้อมาซาชิงไงโน่ยิ่งบุตรมาตุยยิ่งแบบที่มีมาบ้างคือถึงนี่ละชัวร์ชิงไงเอที่มาคือสินมาบ้างชิงไงอามาคือไทยเงาที่ถึงบางโอบ้างเนี่ยกว่าวบัญชีสุเล
超越嘛我啊，我把今天来我啊，因为我票我不去我啊，不听嘛二十多百，别把我为他妈太硬啊！侬说了怕我，不然侬说了怕吃不去，说这话对人家啊，咋购买做都不怕有我不付吧？明子了别说他说过年别去本钱啊，别去弄别去的弄错一句话该，别去本钱怕不行啊，啊妈太硬啊！啊，听话我说了，本钱我妈懂我，不本我妈一分没得么子啊。有他妈很咱们啊，我嘛是农业我不和伊的话，我也是陪我不爱古巴的话，我啊是伊来也嘛是那种我啊，咱个古巴都不出白个富吧，弄不起五个白，所以他说怕娘们白的，他妈个他妈白些是过来白个啊，所以他白没有啊嘛白个古巴出行啊，啊的话么样啊，他妈个太硬啊，蛮起我嘛，蛮起超越嘛，蛮起白个嘛啊，伊是的龙啊，啊嘛个咱们啊，他妈个啊嘛怕伊边个火标和啥火标。或者嘛，人家去撒下子哎，你嘛的嘛，我不然也不去什么人去啊，一花树啊，一花树嘛，我拿出花树，我花树啊，嘛送这不去啊，不把革命人哎，一花树，这些嘛不去一棵树那一树啊，为什么我们家去一头人去那样学好不哎？你苦花你去，我苦吃不拢啊，对不过一啊一长哈，我一树我拿出花树，一棵树那树人啊。啊，这年福吧，扩张嘛，我们人和你先花你和，我下次扩张学我，扩张啊，货币不落学我啊，啊，买个茶叶啊，他妈个购买来做。奶奶说，我们福吧，明天给了和他办啊，我发办我，明天我自己的课，什么出来不和我办弄啊？弟弟，你课啥课？我们这些办弄啊？说怕娘们不和，如何？和别那些话啊，这话你和班起嘛，说到白嘛，一心说到白嘛，他也啊他妈个安得来样啊，过门去抓，啊这边我说话我做做拍啊，我你让你嘛，我说说也别话，妈的你怕也讲我不然和阿弟别嘛个他也讲啊，怕也我们和过门抓我和别福报扩大，啊这伢子把我和嘛哈个两啊。啊不，我觉得苏北这个我讲去马斯苏北和这边庄啊，福宝我不去医学性老师去啊，啊这边讲去啊，马和这边在平马啊，他妈去班骑马，骑马讲去，这边讲去购买了车，湖北边啊，他妈去他妈平马这里啊，四大军校我去过了啊，啊这边讲啊，阿姆萨那拉门瓜的话，跟那些话啊，阿他门瓜那那个伢子不话的话去了话啊。

ti nhi nga xia hua bu lang wa he de ma pi ma er a ti su ta jin she ti ti ma ve de ma ngom ma nya thu ya tan nu nga de ma chain te fu la pe lo fai fa nga wa ro chak yang yong fai fa nga wa chot de bian yi mon da ma nga do gu de mo te la nyi pe ka nya shi ka nya ma ha thai ye bu ra nga a ti wa la cho za gu shi ku ji he pe ka nya shi ka nya ma ha ti le yi ma na bu ra nga ma ha ko mai ra chua nga a ma ti le pa yang ngo ma nya nga fa fo yang ma nya he ya ko mai tu wa bu ra nya nga re ma ta su ti nga พรบรถยนต์ไงยึดขู่ก็เพื่อหยิบตัวเงียหยิบซื้อหยิบขู่ไงยายึดโทษบุรุษมันจะคือผู้บาดโคจรมองมันจะคือทีมือบาดที่เรียกโคจรงานอาทิตย์เนี่ยคือขู่เบี้ยเบี้ยคือไม่เกินหนึ่งปีไงติดขู่เบี้ยรถชกงานอาทิตย์เนี่ยคือขู่โคจรงานขู่เบี้ยเบี้ยรถงานอาทิตย์แบบเดียวผมว่าเป็นรถไฟฟ้าว่าจดทะเบียนยี่ห้อนั้นจะมาคือจะกดดันบริษัทชื่อกันยาวัวละโซจะกดเชื่อว่าชื่อกันยามาถ่ายเยกันมาคือกลุ่มมาละโซยาทะเลแต่มาแจ้งเตือนพลังงานที่ยาตันงาอาดาวัชกอวัตถิสุดาบังงามาคือจับมงาอาทิเงาที่มาเตชะคือที่ที่มางาอมาคือจำมชกงาอามาสับบังคืออาวุพันเหนืองอเป็นยังไงหลายพื้นที่เมื่อหาคือเลี้ยงอันเป็นระยะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งไม่บังคับงานนี่มีก็พวกนี้คือดูเส้นแนววันเย็นสังเกตเอาสุพรรณเนี่ยงบมันจะถือแม่ฮ่องสอนไงเชียงรายพะเยาไงอันที่เหอลำพูลำปางไงจังหวัดน่านดุงอันที่เหอจังหวัดตราดจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอันที่เหอจามอต้าไปชิงงานเมืองหาคือเลี้ยอันที่เหอเดียวว่าอยู่บ้านจ้าโซไงวันรุ่งชิตเจ้าโซบ้านเมืองหาก็พันเลี้ยงงบมันจะเดียวว่าอยู่บ้านคนนี้สัตว์สื่อเรื่องลำบากไปคืออาจจะเจอมาทีเล็กกินะมิชะกวยมังงะอธิบายครับว่าหากด้วยเหรอแล้วก็เยอะงานจะก็จะบังคับแต่กับกุญญ์กับตุ้ยชกงานมังหะก็เป็นเรื่องแบบเหรออาจจะมโนสิแล้วแบบไงจะกูเชี่ยมาเหรอจูกูยูเชี่ยมาเหรอจูงะลูกกุมนำเหรอจวงะมาเหรอจะมองคือยึดจำแบบเหงาว่าติดตามไงยึดข่าวยึดดูเหรอนั่นแหละชกงานญาติเรียกปากกายงานสุพันธ์ที่อัลมาจะไปสุติเรียกปากกายมหาเลียอามาสัตว์กุกุมนาเป็นยังไงอามาคือวิทยุมแบงก์ที่ยึดเขาที่ช่วยดีกระตุ้นชกงานมาขึ้นยอดแจ้งงานอาทิบังก็ไม่ยังคืองานนะปีมามาคืออาทิละจอยชกความว่าอาทิบังคือติดความมูลความงานอาวุธในการลิสงโดมาคืองานไหนไหนมาคือสมมุติความยิ่งชื่อมือถือความดูที่มูลงก็ไม่ยังงานยิ่งมือความยิ่งคือสามโมดวงอ่ะนาทีเนี่ยความยิ่งคือหน้าเนี่ยสง่าอาวุธก็ท่าวิทยุความยิ่งนานจะสูงอ่ะอาทิตย์เราไล่สวัสดีสุราเหอะคือบุโมงะว่าเชื่อความเหอะคือจะชีวะมาเงาผู้จะชีวะความกันยาว่าจริงอาทิตย์เหอะที่นี่แก่ที่นี่ว่าคือด้วยเหอะอะไรก็เยอะเหอะเปรียบเหอะนี่ก็จริงอ่ะว่าเชื่อความเหอะคือบุโมงะว่าสวัสดีครับ

از به منیا تی تی شجاو ایتی میاو.

Ah,

我不是你是个，我你是边，你是在一座边，马错。

0: kanya taji asi.
1: Kamu mazan yunisi asa. Ani de shayya.